0: นำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
1: วันนี้ เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริง
0: ๆด้านนายณริชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
1: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ60-40ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไรถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
3: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาปทุมมารายงาน
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาท เพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
2: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าเจรจาภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
6: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A จะมีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
5: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตสภาภาครายงาน
4: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1ทับ2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความ ความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะจะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
2: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-25 25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จจนนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา 14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชลรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6และ21-12แล้วก็สู่รอบผลรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเชียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing นั้นทำสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทองซีเกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการซีวีลีกสนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง73เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 นาทีสูงกว่าระดับเรปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:55 นาทีต่ำกว่าระดับเรปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
2: ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนด พื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
16: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
18: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีติดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันติดนะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์เนี้ยครับ ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
17: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
18: กลุ่มมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
17: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
18: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
17: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
18: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้สุดฝาสุดตัวมากขึ้นครับ
17: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
18: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสส.สว.นะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ย ก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช่ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
17: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
18: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการณ์ว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
17: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
18: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
17: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
18: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบการพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์02-640-3701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
19: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
20: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
19: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่ง
0: ส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
21: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
23: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว

0: จักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ ME ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
1: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกปอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่ามากน้อยเพียงไร
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: IP4All ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
4: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขต

0: เหตุตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
1: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมาธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ
0: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
1: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
0: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

0: าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้นธนาคารออมสินขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพซึ่งทางธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปใน YouTube แต่อย่างใดและธนาคารออมสินไม่มีนโยบายปล่อยกู้ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังได้ที่ www.gsb.or.th หรือโทร02-299-8000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปติดตามรับฟังข่าวประกวดราคาครับเทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย006/2569จำนวน2กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย007/2569จำนวน1กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย008/2569จำนวน5รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 020/2569 จำนวน2รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 21/2569 จำนวน4รายการขายท่อตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 022/2569 จำนวน3รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 023/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 024/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 025/2569 จำนวน11รายการขายท่อตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 026/2569 จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายทรงกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 006/2569 จำนวน2กลุ่ม
ขายทอดตลาดคารุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย0007ทับ2569จำนวน1กลุ่มขายทอดตลาดคารุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย0008ทับ2569จำนวน5รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร020ทับ2569จำนวน2รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร21ทับ2569จำนวน4รายการขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร022ทับ2569จำนวน3รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร023ทับ2569จำนวน15รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร024ทับ2569จำนวน15รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร025ทับ2569จำนวน11รายการขายทอดตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร026ทับ2569จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายทรงกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายทอดตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายทอดตลาดอื่นๆคารุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย006ทับ2569จำนวน2กลุ่มขายทอดตลาดคารุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย0007ทับ2569จำนวน1กลุ่มขายทอดตลาดคารุพันธ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย0008ทับ2569จำนวน5รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร020ทับ2569จำนวน2รายการขายทอดตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร21ทับ2569จำนวน4รายการขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร022ทับ2569จำนวน3รายการ
ขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 023/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 024/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 025/2569 จำนวน11รายการขายท่อตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 026/2569 จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023548587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 006/2569 จำนวน2กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 007/2569 จำนวน1กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 008/2569 จำนวน5รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 020/2569 จำนวน2รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 21/2569 จำนวน4รายการขายท่อตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 022/2569 จำนวน3รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 023/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 024/2569 จำนวน15รายการ
ขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร025/2569จำนวน11รายการขายท่อตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร026/2569จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02-877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายทรงกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023548587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 006/2569 จำนวน2กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 007/2569 จำนวน1กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 008/2569 จำนวน5รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 020/2569 จำนวน2รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 21/2569 จำนวน4รายการขายท่อตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 022/2569 จำนวน3รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 023/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 024/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 025/2569 จำนวน11รายการขายท่อตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 026/2569 จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดอื่นๆ
ัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายทรงกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลาประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวนหนึ่งรายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841เทศบาลเมืองศรีสะเกษขายท่อตลาดอื่นๆยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีประมูลด้วยวาจาสอบถามรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ติดต่อที่สำนักคลังฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์04561-0211-4ต่อ180การไฟฟ้านครหลวงขายท่อตลาดอื่นๆครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 006/2569 จำนวน2กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 007/2569 จำนวน1กลุ่มขายท่อตลาดครุภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้เบตเตอร์เล็ตเก่าชำรุดเลขที่คอควาย 008/2569 จำนวน5รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 020/2569 จำนวน2รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 21/2569 จำนวน4รายการขายท่อตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 022/2569 จำนวน3รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 023/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 024/2569 จำนวน15รายการขายท่อตลาดพัสดุเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 025/2569 จำนวน11รายการขายท่อตลาดยานพาหนะเก่าชำรุดเลขที่ททหาร 026/2569 จำนวน12รายการขอทราบรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่งานรับปรับปรุงและจำหน่ายของเก่าการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงติดต่อที่กองบริหารงานพัสดุส่วนพัสดุการไฟฟ้านครหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์02877-5359องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน528รายการในวันที่17มิถุนายน2569ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่11ถึง15มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายทรงกำลังบำรุงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02354-8587ต่อ4338เทศบาลตำบลพลา
ประกวดราคาอื่นๆด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซื้อพร้อมติดตั้งเสียงไร้สายจำนวน1รายการยื่นซองเสนอราคาวันที่5มิถุนายน2569ซื้อเอกสารตั้งแต่วันที่8ถึง12มิถุนายน2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานคลังเทศบาลตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหมายเลขโทรศัพท์03863-0999ต่อ109การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารสถานีขอนแก่นเพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3แปลงมีกำหนดอายุสัญญา3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841การรถไฟแห่งประเทศไทยประสงค์อื่นๆจะให้เอกชนเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ที่สถานีขอนแก่นมีกำหนด3ปีโดยวิธีเสนอราคาซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24มิถุนายน2569ยื่นซองเสนอราคาวันที่1กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานการเช่าและบริหารสัญญาฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022204841ท่านผู้ฟังสามารถติดตามข่าวประกวดราคาได้ที่ www.prdnews.go.th จบข่าวประกวดราคาธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์ศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค้นหามาเล่ากลับมาพบกันเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกามีผมเอกพงศ์นพสกุลและคุณชัยนันท์แก้วกล่ำวันนี้2คนมาดำเนินรายการมาพร้อมกับทีมงานค้นหามาเล่าครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณเอกพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะเอาวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยค้นหามาเล่าแล้ววันนี
0: ้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ค่ะเรื่องราวต่างๆเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวนำมาเล่าเช่นเคย
0: หลายเรื่องครับ
1: ค่ะ
0: ก็แต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังจะทำอะไรไปที่ไหนอย่างไรไปได้ทำได้วางแผนดีๆนะครับคุณผู้ฟังครับจะไปไหนเอารถไปหรือเปล่าหรือจะใช้รถสาธารณะอะไรอย่างไรหรือจะไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็แล้วแต่วันหยุดพักผ่อนกัน2วันนะครับ
1: ค่ะทักทายท่านผู้ฟังกันหน่อยนะคะก็ทยอยเข้ามาแล้วคุณหนุ่มเพชรภูไทยเขาบอกว่าสวัสดีนะคะวันนี้5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
0: ใช
1: ่ค่ะเนาะแล้วก็มีคุณรจนานะครับคุณรจนาบุรณกิตติบอกแชร์แล้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาทักทายกันสำหรับรายการค้นหามาเล่าค่ะ
0: ครับก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะเราก็ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมของเราที่มีอยู่นะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปตัดแล้วก็เสริมเติมแต่งให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นนะครับในบ้านเมืองเราก็มันจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเรื่องราวกิจกรรมของทางกระทรวงวัฒนธรรมเพราะว่าเขาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายที่จะเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นการนำซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไหมของไทยค่ะยกระดับสู่สากลผ่านทางทูตวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านได้มาเปิดเผยเรื่องของการจัดงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่จะยกระดับภูมิปัญญาทางด้านของการทอผ้าไหมจากทั่วทุกภูมิภาคสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะถือว่าได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลและองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยที่จะตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า90ประเทศด้วยกันโดยมีไฮไลท์สำคัญค่ะคือการจับคู่ระหว่างคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างประเทศกับนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศด้วยเช่นกันเพื่อที่จะร่วมกันออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมไทยตามความต้องการของผู้ที่สวมใส่รวมถึงผ้าไหมทั้งหมดนะคะที่ใช้ในงานนี้ก็จะเป็นการนำมาจากศูนย์ศิลปาชีพเพื่อการสร้างรายได้และสนับสนุนชุมชนผู้ที่ผลิตโดยตรงค่ะแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพระดับโลกสำหรับกิจกรรมหลักๆค่ะคุณเอกพงศ์ภายในงาน
0: หลายกิจกรรมเลยนะครับก็เขาแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับอย่างการประกวดออกแบบชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยนะครับชุดไทยร่วมสมัยแล้วก็การประกวดลายผ้าไหมเยาวชนเข้าร่วมกว่า58ทีมรวมกว่า300คนเลยทีเดียวนะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของงานเดินแบบแฟชั่นผ้าไหมไทยกิติมศักดิ์ก็มีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงคณะทูตานุทูตซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนะฮะที่หอประชุมกองทัพเรือนะครับ ส่วนสุดท้ายเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและการมอบรางวัลที่ศูนย์การค้าสยามภารกรนะครับในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังใครสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้คือพรุ่งนี้เห็นเขาบอกว่า
1: ค่ะ
0: มันจะมีข้อจำกัดในพื้นที่นะครับในการเดินแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่าน Facebook Live แล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นแหละแล้วก็หลายหน่วยงานหลายองค์กรแต่วันที่9มิถุนายนเนี่ยอันนี้สามารถเดินทางเข้าชมผลงานการออกแบบนิทรรศการผ้าไหมไทยได้ที่ศูนย์การค้าสยามภารกรตั้งแต่เปิดห้างเลยนะครับจนปิดห้างและเขาแสดงทั้งวันนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเป็นอีกงานดี
0: ๆ
1: นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนอย่างที่คุณเอกพงษ์ได้นำเรียนไปแล้วว่าในส่วนของในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในการทำการเดินแบบเนาะซึ่งสถานที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดนะคะก็ขอให้ไปดูทางด้านของการแสดงผลงานก็แล้วกันนะคะในวันที่9มิถุนายนที่ศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะ
0: ครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวเขาหนุนไทยแสดงศักยภาพให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลเจ้าคุณชัยนันท์
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2026
0: ครับ
1: นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเขาก็จะมีการสลับการเป็นเจ้าภาพกันในแต่ละทริปในแต่ละของการแข่งขันสำหรับประเทศไทยเองเรื่องนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านประกาศเดินหน้านะคะที่จะสนับสนุนเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือว่า VNL 2026ค่ะที่จะผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมแล้วก็มีการใช้กีฬาค่ะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกด้วยในครั้งนี้โดยการแข่งขันสนามแรกนะคะซึ่งสนามแรกเนี่ยเขาเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งหลังจากนี้นะคะประเทศไทยก็จะรับไม้ต่อในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ไทยเราจะแสดงศักยภาพพร้อมทั้งด้านของการสนามแข่งขันระบบการบริหารจัดการต่างๆด้วยเช่นกันสำหรับทั้งด้านของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาเขามีการประเมินนะคุณเอกพงษ์ว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สำหรับประเทศไทยในสนามที่2ในสัปดาห์ที่2เนี่ยจะสามารถช่วยดึงดูดทั้งนักกีฬาเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็แฟนกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินในการหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 กว่าล้านบาทอันนี้เขาบอกว่าครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจที่พักร้านอาหารการเดินทางบริการที่เกี่ยวข้องมีเวทีสำคัญในการประชาสัมพันธ์ทางศักยภาพผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆในการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเราได้สู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แม้แต่สนามแข่งขันนะอย่างอื่นด้วยเช่นกันโอ้เขาบอกว่าอันนี้สำคัญมากๆค่ะ
0: ครับมาถึงเรื่องดีๆของคนพิการทั่วประเทศของเรากันเลยนะครับคือความพิการเนี่ยมี7ประเภทความพิการคนที่ดูแลก็คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพม.นั่นเองเมื่อวานเขามีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับคุณผู้ฟังคุณชัยนันท์ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะต้องเตรียมเสนอครม.ให้เห็นชอบปรับเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาททั่วหน้าจ้างเครือญาติดูแลคนพิการได้แต่ต้องผ่านการอบรมก่อนน่าจะเสนอในเดือนนี้แหละนะครับซึ่งเมื่อวานท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานกองทุนขอใบประธานคณะกรรมการนี้ด้วยนะครับก็พอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยท่านแถลงภายหลังการประชุมเลยของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเนี่ยนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบเพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจาก800บาทและเสนอขอรบของงบ141ล้านบาทเลย จัดหาอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการและเตรียมเสนอให้ครม.เห็นชอบรายเดือนนี้นะครับถ้าช้าสุดก็น่าจะต้นเดือนกรกฎาคมนะครับนอกจากนี้ครับที่ประชุมก็ยังเห็นชอบเรื่องของการขยายวงเงินกู้ด้วยนะครับโดยใช้เงินกองทุนแล้วกองก็คือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั่นแหละนะครับแล้วก็ขยายเพดานจาก120,000เป็น300,000นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ในขณะนี้คือเมื่อก่อนคนพิการจะกู้ได้60,000ถึง120,000แต่ตอนนี้จะขยายเป็น300,000นะครับสูงสุดไม่เกินนั้นแล้วก็มีการปรับสภาพแวดล้อมผู้อยู่อาศัยของคนพิการแล้วก็การรับรองให้มีผู้ช่วยคนพิการสามารถเป็นเครือญาติได้เมื่อก่อนต้องเป็นญาติแบบชิดๆเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้คือบางทีญาติชิดๆหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องลาออกมาดูแลถ้าเขาทุพพลภาพหรือว่าพิการไม่สามารถไปไหนมาไหนได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนได้นะครับ1,800 บาทแต่ต้องผ่านการอบรมก่อนนะครับก็แล้วก็จะได้ค่าตอบแทนอย่างที่บอกนะครับ60 บาทต่อชั่วโมงอ่ะวันละ6ชั่วโมงก็บวกไปแล้วก็ประมาณ 1,800 กว่าบาทนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการจ้างงานคนพิการของภาครัฐอันเนี้ยจะนำเข้าที่ประชุมของครม.แล้วก็ขอความร่วมมือภาครัฐคือท่านบอกว่าเอกชนเนี่ยทำดีมากแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย100คนที่มีคนทั่วไปก็คือคนไม่พิการเนี่ย1คน100คนก็จ้างคนพิการ1คนเนี่ยอันเนี้ยภาคเอกชนทำได้ดีค่อนข้างเยอะแล้วแต่ภาครัฐยังไม่ถึงเป้านั้นก็จะคุยได้จะไปรายงานทางครม.นะครับคือเมื่อวานเนี่ยมีผู้บริหารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์การคนพิการต่างๆแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมด้วยที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ประชุมก็มีมติสำคัญอย่างที่ผมบอกท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องคนพิการนะครับหลังจากนี้มันจะมีการพัฒนาระบบดิจิทัลให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเรื่องของบัตรประจำตัวคนพิการก็ด้วยเช่นเดียวกันที่ผ่านมาถ้าจะออกบัตรให้ตลอดชีพจะต้อง60ปีขึ้นไปไม่ต้องต่ออายุอีกแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยคุณถ้าคนพิการคนไหนบัตรหมดอายุแล้วไปต่ออายุเนี่ยเขาจะดูว่าถ้าความพิการนั้นเห็นเป็นประจักษ์นะครับเห็นเป็นประจักษ์ก็คือเห็นแล้วรู้เลยอย่างเงี้ยก็ตลอดชีพได้เลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยนะครับกายอุปกรณ์ต่างๆเครื่องช่วยฟังไม้เท้าขาวไม้ค้ำยันอื่นๆอีกมากมายครับก็จะได้รับสิทธิ์นั้นอันนี้เห็นผมเจอในเพจของท่านรัฐมนตรียศชนันท์นะเยอะเลยโพสต์เรื่องนี้บอกว่าจะทำจริงๆแล้วจะช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีความคืบหน้านะคะทางด้านของการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไรนะเดี๋ยวทางรายการเราก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้นะครับคือคนพิการในปัจจุบันเนี่ย2,200,000กว่าคนเนี่ยเขาจะได้เข้าถึงสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดได้ทั่วถึงขึ้นอะไรพวกนี้นะครับโดยการบูรณาการในการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนพิการไทยทุกคนนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้วันที่5มิถุนายนนะนอกจากจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมแล้วอีกหนึ่งวันสำคัญนะก็คือวันนี้วันข้าวและวันชาวนาแห่งชาติ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: ต้องอยากกินข้าวเหลือนะ
1: วันทุกวันแหละ
0: ทุกวันแหละ
1: เพราะว่าอย่างที่เคยร้องเพลงไหมกสิกรแข่งขัน
0: มีคือกระดูกสันหลังของชาติ
1: ก็คือชาวนาเนี่ยแหละนะคะ
0: จริงๆผมมีเพลงนี้อยู่นะวันนั้นตอนวันพืชมงคลเนี่ยผมยังเปิดเพลงนี้เลยในรายการปัญหามาเล่านะ
1: คือเขาบอกว่าอะล่ะคำที่ว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนี่ย
0: ก็คือชาวนา
1: หมายความว่าเวลาจะหว่านข้าวดำข้าวเนี่ยหน้าก็ต้อง
0: ก้มใช่ไหม
1: หลังก็ต้องสู้ก็คือ
0: หลังโกง
1: หลังโกงเนี่ยก็คือด้านบนก็เป็นฟ้านะอันนี้คือคำที่เราได้มีการเปรียบเปรยกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ5มิถุนายนของทุกปีคือวันข้าวและชาวนาแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดขึ้นกับเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและเพื่อเชิดชูเกียรติ รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติคุณเอกพงศ
0: ์เราก็เป็นกำลังใจให้กับชาวนาด้วยนะ
1: ค่ะและที่สำคัญกิจกรรมวันข้าวและชาวนาแห่งชาติสำหรับกรมการข้าวซึ่งปีนี้เขาจัดยิ่งใหญ
0: ่
1: ตอนนี้มีงานนะคะสำหรับที่กรมการข้าวจัดงานเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเขามีการจัดงานกันอยู่นะตอนนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่5มาแล้วนะครับซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569สถานที่จัดงานก็คือกรมการข้าวซึ่งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนตอนนี้ก็ถือว่าไปเที่ยวชมงานก็ได้มีนิทรรศการรวมถึงมีการผลิตจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากข้าวและมีกิจกรรมอื่น
0: มีข้าวจำหน่าย
1: อีกมากมาย
0: ผมเคยไปงานนี้ตอนสมัยเมื่อสัก10ปีก่อนตอนนั้นทางกรมการข้าวเขาเชิญสื่อมวลชนไปในงานนี้ด้วยโหมีข้าวเยอะมากนะครับข้าวบรรจุเป็นบรรจุพันธุ์แพ็กเกจต่างๆดีมากแล้วก
1: ็
0: อยากได้ข้าวพันธุ์อะไรล่ะมีหมดเลยข้าวกล้องข้าวเพื่อสุขภาพข้าวไรเบอรี่อะไรโอ้เยอะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ฟังคุณชัยนันท์เราจะไปดูกันเรื่องขององค์การอนามัยโลกระบุว่าการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในคองโกนะฮะมีความคืบหน้าแล้วก็เริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ

วันนี้นะครับรายการ3นาทีกับบรรยากาศแผ่นดินนะครับก็มีเรื่องมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าขายฝากแตกต่างกับจำนองอย่างไรนะครับการจำนองนะครับคือการนำทรัพย์สินนะครับไปประกันหนี้ไว้กับเจ้าหนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้นะครับส่วนขายฝากนะครับเป็นการทำสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งการทำสัญญาซื้อขายเนี่ยจะกำหนดระยะเวลาที่สามารถไถ่ถอนนะครับก็คือว่าเป็นการนำสินไถ่ไปชำระเพื่อซื้อที่ดินกลับคืนมานะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้ครับคือจำนองกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราของลูกหนี้นะครับส่วนขายฝากกรรมสิทธิ์จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยหรือผู้รับซื้อฝากเลยข้อดีข้อเสียของการจำนองแล้วก็การขายฝากมันอาจจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางครั้งนะครับการจำนองอาจจะมองว่าต้องเป็นการจำนองต่อสถาบันการเงินซึ่งมีเงื่อนไขมีกระบวนการตรวจสอบนะครับว่าลูกหนี้จะมีกำลังในการชำระเงินคืนไหมหรือต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆของธนาคารนะครับแต่การขายฝากนายทุนเนี่ยเขามักจะให้ทำการขายฝากได้โดยมีเงื่อนไขที่การตรวจสอบที่น้อยอาจจะน้อยกว่าธนาคารทำได้ง่ายกว่าได้เงินเร็วกว่านะครับเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าเจ้าหนี้เขาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปเลยหากลูกหนี้ไม่สามารถมาไถ่ถอนได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้เนี่ยลูกหนี้ก็จะเสียสิทธิ์ไปเลยสิทธิ์เด็ดขาดของที่ดินแปลงนี้จะโอนไปเป็นของเจ้าหนี้เลยคือผู้รับซื้อฝากเลยแต่สำหรับการจำนองนะครับกรณีที่มีการผิดนัดลูกหนี้ไม่ชำระหนี้จำนองให้กับเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะได้ที่ดินแปลงนี้ไปเลยไม่สามารถที่จะยึดไปได้เองจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายการจำนองเนี่ยจะบังคับจำนองได้ครับต้องมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลซึ่งการที่ต้องผ่านกระบวนการต่อสู้ทางศาลกระบวนการบังคับคดีเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ลูกหนี้ครับหรือผู้ยืมเงินเนี่ยมีระยะเวลาในการต่อสู้คดีหรือหาเงินมาชำระคืนนะครับให้กับเจ้าหนี้โอกาสที่ทรัพย์สินเนี่ยครับจะหลุดลอยไปเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแตกต่างกับการขายฝากเพราะฉะนั้นการขายฝากก็จะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่ทรัพย์สินจะหลุดลอยไปมากกว่าหากมีความจำเป็นนะครับจะต้องนำทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้นะครับหรือว่าเป็นการไม่ว่าจะเป็นการจำนองไม่ว่าจะต้องเป็นการขายฝากก็อยากจะให้ตรวจสอบสัญญานะครับให้ดีนะครับอ่านสัญญาทุกข้อทุกบรรทัดครับหากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือไม่มีที่ปรึกษานะครับอาจจะปรึกษาทนายความหรือหากไม่มีทนายความก็สามารถติดต่อปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
1: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9:39 น.ครับมาถึงช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับเรื่องราวดีๆเบาๆสบายๆ เพลงเพราะๆเรียกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามกันได้นะครับขอบคุณมากเลยเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่านะครับแล้วก็ฟังทางวิทยุ FM 92.5 AM 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณเราด้วยครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลากันหน่อยนะอันนี้คือเป็นข้อมูลจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกโดยทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะเขาได้มีการออกแถลงการค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเขาได้มีการระบุนะคะว่าสำหรับเรื่องการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่า DR คองโกเนี่ยคือมีความคืบหน้าเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นแม้ว่ายังคงมีความท้าทายทางด้านต่างๆรออยู่อย่างเช่นความไม่ไว้วางใจของชุมชนต่อมาตรการด้านสาธารณสุขและการที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบุเกียวนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกท่านยังเปิดเผยต่อค่ะว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า334รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต60รายขณะที่จำนวนผู้ที่ต้องสงสัยในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้นลดลงมาเหลือ116รายจากเดิมที่อยู่ราวๆ 1,000 รายเมื่อสัปดาห์ก่อนอันนี้คือเป็นข้อมูลในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจากการแถลงการของผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
0: ครับอีโบลานะครับก็อย่าไปกลัวเกินเหตุแต่ก็ต้องติดตามข่าวแล้วกันว่าประเทศบันใกล้เดินเคียงเราหรือว่าประเทศไกลๆเราที่เขามีต้นกำเนิดมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของการถูกหลอกผ่านแพลตฟอร์มนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะแล้วอย่างที่ผ่านมานี่ก็มีข่าวอยู่เนืองๆว่ามีคนโดนหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังคุณชัยนันท์บางทีเราเป็นสื่อเองเราเตือนแล้วเราบอกแล้วแต่ว่าคนที่เขาโดนเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่มาเป็นชั้นเนี่ยเขาคงไม่เข้าใจเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเนียนมากเนียนจนทำให้เราหลงเชื่อไปกับมันโดยเฉพาะโฆษณาเกินจริงเกินโฆษณาชวนเชื่อต่างๆบางทีอาการเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วยาแบบนี้หรือผลิตภัณฑ์เนี้ยมันตรงกับเราเลยซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็โดนหลอกกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะที่พูดแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะอันนี้ก็คือโดยสภาทางด้านขององค์กรผู้บริโภคคือเขาเมื่อวานนี้เขามีการแถลงการถึงเรื่องทางด้านของผู้บริโภคต่างๆเนี่ยแล้วหนึ่งในเรื่องของการแถลงการเขาก็ได้มีการเปิดเหตุผลตอนนี้เขากำลังดำเนินการกระบวนการต่างๆที่จะไปฟ้องทางด้านของFacebook นะเนื่องจากเขาบอกว่าเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ยถูกหลอกนานนับ10ปีในส่วนตรงนี้นะคะซึ่งทางด้านของสภาผู้บริโภคเขาประกาศนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปว่าเขามีการแถลงการถึงโครงการที่จะดูแลสำหรับผู้บริโภคต่างๆเนี่ยแล้วก็หนึ่งในนั้นสำหรับในนโยบายก็คือสภาผู้บริโภคเขาประกาศเตรียมยื่นฟ้องบริษัทเมตานะคะเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ทั้งสำนักงานในประเทศไทยและสำนักงานใหญ่ถึงกรณีปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องค่ะจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากแม้จะมีการหารือและก็เรียกร้องให้แก้ไขมานานกว่า1ปีแล้วก็ตามในส่วนตรงนี้ค่ะทางด้านของนางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคท่านได้เปิดเผยข้อมูลค่ะว่าระหว่างในปี2567ถึงช่วงเดือนมีนาคมในปี2569นะคะสภาผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์กว่า 6,164 เรื่องโดยกว่า 3,793 เรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Facebook นะคะทั้ง ในกรณีของการสั่งสินค้าแล้วก็มาได้รับของหรือการถูกหลอกให้ลงทุนถูกแอบอ้างชื่อและภาพไปเปิดเพจปลอมรวมถึงเพจหลอกขายสินค้าซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือไม่สามารถที่จะติดตามผู้กระทำความผิดซึ่งตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้บริโภคแต่เกิดจากความเชื่อมั่นค่ะที่มีต่อแพลตฟอร์มขนาดใหญ่โดยเฉพาะ

0: ช่องทางที่จะจำหน่ายสินค้าเถื่อนและสินค้าอันตรายการใช้อัลกอริทึมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเหยื่อของมิจฉาชีพการได้รับประโยชน์จากรายได้โฆษณาของกลุ่มหลอกลวงระบบยืนยันตัวตนที่ไม่สักที่ไม่มีประสิทธิภาพการอาศัยช่องว่างของกฎหมายเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบการไม่มีระบบคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายในการใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่แตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วและไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยอย่างเพียงพ อซึ่งสภาผู้บริโภคก็ยืนยันในเรื่องของการดำเนินคดีในครั้งนี้ว่าไม่ได้มีเป้าหมายเพียงที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายรายบุคคลเท่านั้นแต่ยังมุ่งที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบให้กับผู้ที่ดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ในอนาคตด้วยสำหรับรายละเอียดของประเด็นการฟ้องร้องข้อเรียกร้องตรงนี้ค่ะทางกฎหมายกับแพลตฟอร์ม Facebook ของสภาผู้บริโภคซึ่งก็จะมีการดำเนินการที่จะฟ้องนะคะในวันที่8มิถุนายน2569ซึ่งถือว่าเป็นวันที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งที่ถนนรัชดาภิเษกในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแหมปล่อยให้คนไทยโดนหลอกมาเป็นเวลานานอย่างเงี้ยแล้วพอฟ้องปุ๊บก็ต้องอยู่ที่เอกสารที่พยงพยานเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปกันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องนี้บ้างนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดฉบับใหม่เขาควบคุมการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินนะครับเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลซึ่งเรื่องนี้เป็นอย่างไรหลายคนอาจจะประสบแล้วตอนนี้คือเขาก็ใช้กันแล้วนะในสนามบินถ้าไปเจอเดี๋ยวเขาก็จะดูจะตรวจกันค่อนข้างทียิบเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: โขนถือเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาได้รับการฟื้นฟูให้กลับมีชีวิตและรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชสาวนีอันเป็นที่จดจำว่าไม่มีใครดูแม่จะดูเองพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนตามแบบโบราณสนับสนุนงานฝีมือหัตถศิลป์จากศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศและทรงก่อตั้งโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในปีพุทธศักราช2550เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและสืบทอดมรดกศิลปะอันล้ำค่าทั้งการสนับสนุนให้เยาวชนสืบทอดศิลปะการแสดงโขนต่อมาในปีพุทธศักราช2561องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยโขนจึงไม่ใช่เพียงศิลปะการร่ายรำแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระบารมีที่ทรงชุบชีวิตศิลปะแห่งแผ่นดินให้คงอยู่คู่สังคมไทยและส่งประกายสู่สายตาชาวโลกตราบนานเท่านานด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17

0: กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ว่าไปแล้วช่วงนี้ฝนก็ลดน้อยลงนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนจะลดลงแต่ก็อย่าเพิ่งไปชะล่าใจเพราะว่ามันจะมีมาเรื่อยๆนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศบ้างละเป็นเรื่องของไอ้มรสุมพาดผ่านบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเป็นเรื่องธรรมดานะครับรู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับคุณชัยนันท
1: ์
0: เม
1: ื่อ
0: กี้เกริ่นไว้เรื่องของการนำ power bank ขึ้นเครื่องบินปัจจุบัน power bank เนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นนะถ้าเกิดว่าไปไหนแล้วก็เล่นแชทเซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นปัจจัยหลักๆสำคัญแล้วแหละโทรศัพท์เนี่ยนะสมาร์ทโฟนเนี่ยนะพอแบตหมดเอ้าไม่มี power bank ก็ลำบากขึ้นเครื่องก็เช่นเดียวกันแต่ว่าการขึ้นเครื่องบินนี่คือปลอดภัยแต่อันตรมันต้องเซฟที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้นะครับพลอากาศเอกมนัสชวนัสประยูนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยบอกว่าข้อประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดออกข้อกำหนดใหม่122นะครับเป็นฉบับที่122แล้วควบคุมการนำแบตเตอรี่หรือ power bank เนี่ยขึ้นสู่อากาศยานเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานขององค์การการ

0: แล้วก็จำกัดว่าให้พกพาได้ไม่เกินคนละ2ก้อนเท่านั้นต้องเป็นการระบุค่าความจุที่ชัดเจนเท่านั้นนะถ้าไม่มีการระบุหรือว่าไม่มี ISO หรือไม่มีอะไรพวกนี้เขาก็จะไม่ให้ขึ้นนะครับทุกกรณีเลยนอกจากนี้ครับยังมีข้อห้ามสำคัญระหว่างเที่ยวบินด้วยก็คือห้ามชาร์จตัว power bank ห้ามนำ power bank ไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นเด็ดขาดแล้วก็ห้ามจัดเก็บไว้ในช่องจัดเก็บสัมภาระเหนือสิ่งเดี๋ยวมันจะมีจุดที่มองเห็นเท่านั้นแล้วก็หยิบได้สะดวกเช่นกระเป๋าหน้าที่นั่งหรือถือไว้กับตัวนั่นแหละนะครับเพื่อให้ลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดความผิดปกติอันนี้เขาก็เลยขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกๆคนเลยนะครับตรวจสอบสภาพและขนาดของ power bank ก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินนะครับก็ฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะใครจะขึ้นเครื่อง power bankเกิน 20,000 มิลลิแอมต้องดูดีๆต้องได้รับอนุญาตแล้วพกได้ไม่เกินคนละ2ก้อนเอาขึ้นเครื่องได้เท่านั้นห้ามโหลดลงใต้ท้องเครื่องนะครับ
1: ค่ะทางด้านของกรมอนามัยออกมาเปิดเผยค่ะว่า3เดือนของแคมเปญหวานปกติเท่ากับหวาน 50%
0: ครับ
1: ได้รับการตอบรับที่ดีโอมีถึง14แบรนด์ดังที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะถือว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับผู้ประกอบการทุกระดับนะคะที่จะร่วมเป็นพันธมิตรของแคมเปญนี้หวานปกติเท่ากับ 50% เขาบอกว่า14แบรนด์ดังเนี่ยก็กระซิบบอกหน่อยกันว่าเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเวลาเราไปซื้อเครื่องดื่ม
0: ช
1: ากาแฟเนี่ย14แบรนด์ดังนะเขาร่วมแคมเปญนี้หมดเลยโดยปกติถ้าก่อนที่จะเข้าร่วมแคมเปญเนี่ยหวานของแต่ละร้านหรือว่าของแต่ละแบรนด์เนี่ยความหวานปกติอาจจะไม่เท่ากันพอมีโครงการแคมเปญนี้เกิดขึ้นว่าหวานปกติให้ลดลงจากความหวานที่เขาตั้งมาตรฐานไว้ก่อนหน้านี้ให้ลดลง 50% ซึ่งทุกคนน่าจะได้รับบริการนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าดูจาก14แบรนด์ดังที่เข้าร่วมโครงการแล้วครบทุกแบรนด
0: ์
1: ที่แต่ละคนไปใช้บริการกันนะคะฝากเอาไว้ด้วยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังเปิดที่จะรับแต่ละแบรนด์แล้วก็แต่ละระดับที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ที่เราได้รับทราบกันค่ะ
0: ใช่ครับก็ฝากไว้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการค้นหามาเล่าในวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นผมเอกพงศ์นพสกุลคุณชัยนันท์แก้วกล่ำแล้วก็มีคุณภูมิรัตน์มีลักษณะด้วยเรา3คนจะสลับกันมาจัดรายการกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

0: เวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
0: ้1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
2: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
4: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
3: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนาเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
6: โดยสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครอง อำเภอพึ่งได้4พียกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีค่ะ
2: ครับผมเอิร์ธรัชภาครัตนามันกรวยนะครับเช่นเคย
1: วันศุกร์แล้วนะคะใครที่ฟังอยู่ทางเพจ Facebook ก็สามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนได้นะคะที่เพจ Metro Life FM 95.5 MHz ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะช่างเทคนิคของเราคุณออมชิสินค่ะและทีม Facebook Live นะคะคุณเดชาธรชัยโสดาขอบพระคุณมากๆค่ะ
2: ค
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมออุ๋ม เรียกว่าจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องผักพื้นบ้านเธอรู้จักผักปลังไหม
2: ไม่รู้จักพูดจริงๆไม่รู้จักแต่ว่าคือคุณหมอบอกมาว่าผักปลังเนี่ยผักพื้นบ้านนะอย่างที
1: ่
2: บอ
1: ก
2: ประโยชน
1: ์บ้าน
2: ปังปังเลย
1: เออเนาะ
2: ประโยชน์แบบปัง
1: ๆ
2: แต่ว่าถามกับพี่กุ้งรู้จักไหมผักปลัง
1: รู้จักเหมือนมันเป็นผักที่เวลาเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกแล้วมันจะนิ่มๆเลื่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเข้าใจถูกหรือเปล่า
2: แต่ว่าไอ้นิยามนี้นี่กว้างว่ะนิ่มเลื่อน
1: ๆนิ่มเลื่อนๆเออซึ่งแบบ
2: จิ้มน้ำพริกอะ
1: จิ้มน้ำพริกได
2: ้ก็คือทำอย่างอื่นไม่มันไม่มีเมนูอื่นหรออ
1: ันเนี้ยไม่รู้ว่าที่คิด
2: เข้าใจถูก
1: ใช่หรือเปล่าใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอซึ่งเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณหมอเข้ามาตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของคุณได้ใช้นี่หรือยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: โอ้ดีนะเนี่ยคุณพูดถูกคุณรู้ไหมว่าหลายๆคนเนี่ยที่ไปเข้าไปที่เข้าไปที่ร้านค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยสแกนขอสแกนคนละครึ่งหน่อยขอสแกนนี่หน่อยได้ไหมขอสแกนไทยด้วยหน่อยเฮ้ยปรากฏว่าอ้าวเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าชื่อเนี่ยมันพูดง่ายเนาะชื่อก่อนอันเนี้ยแต่ว่าป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนมาเป็นไทยช่วยไทย plus 60 40แล้ว
1: โอ้จริงถ้าเราเรียกกันย่อๆก็คือไทยช่วยไทย plus
2: มันไม่ใช่คนละแบบ50 50แล้วไง
1: เป็น60 40
2: อ่านถามผมอ่ะได้ใช้หรือยังถึงได้ใช้ยัง
1: เรียบร้อยแล้วสแกนครั้งแรกคือ
2: ที่นี่นะ
1: ที่นี่ค่ะที่โรงอาหารของเรานี่แหละก็คือร้านเข้าร่วมโครงการทุกร้านเลยก็ถือว่าเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
2: ใช่แต่ว่าร้านเข้าร่วมทุกร้านก็จริงแต่มีทั้งหมดกี่ร้าน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ6ร้าน
2: เฮ้ยมันอย่างดีๆ
1: 1ใช่ร้านน่ะโอ๊ย3 4 5 6 7 7ร้าน
2: แต่เมื่อวานผมลงไปเมื่อวานมี2ร้าน
1: เพียง2ร้านคุณจะเลือกคุณจะกินข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวแค่นั้นเลย
2: แค่นั้นเอง
1: แล้วก็มีร้านน้ำนะคะ
2: ก็เลย5 6 7มาถึงไหน
1: วันอื่นไงเธอ
2: มีตัวเลือกอยู่2ร้านทุกวันแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยเพราะว่ามันหยุดยาวไงครับกลับมาเนี่ย
1: เต็มสตรีมนะก็มีอยู
2: ่ใช่
1: ไม่ถึง10ร้านเหมือนเดิม
2: แต่ว่าก็ดีเพราะว่าต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเขาช่วย 60% แล้วเราเนี่ยออกแค่ 40% พี่กุ้งไปซื้อของเนี่ยสมมติซื้อเท่าไหร่อ่ะ10บาทสมมติ
1: 10บาท
2: พี่กุ้งจ่ายเท่าไหร่
1: 4บาท
2: ใช่แล้วร้านออก
1: มาคำนวณฉันแบบคำนวณถูกไหมถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะที่น้องยกตัวอย่างหลักสิ
2: ง่ายง่ายง่ายง่ายง่าย
1: คือยากอยู่นะแต่ว่าใดๆก็เถอะความเข้าใจที่ถูกต้องก็คือรัฐช่วยออก 60% ส่วนประชาชนจ่ายเพียง 40% นะคะก็ไปสแกนกันได้นะคะใครที่เรียกว่าได้รับสิทธิ์เนาะก็เดือนละ 1,000 บาท
2: ใช่
1: คือต่อวันเนี่ย200แต่สามารถทบไปวันถัดไปได้แต่ระหว่างเดือนไปถึงมิถุนาไปกรกฎาคมเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้หมด 1,000
2: ถ้าหมดแล้วก็เขาก็ตัดไปเลยมันไม่มีทบ
1: ไม่มีทบสมมติว่า800เราใช้ 1,000 แต่เราใช้ไปแค่800 200นั้นคือเฟลที่ฉันเฟลแล้วก็คือต้องไปเดือนใหม่ 1,000 บาทแทน
2: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ป่ะพี่มึงเข้าใจว่าคือเขาเนี่ยพยายามกระตุ้นให้คนออกมาใช้
1: จ
2: ่
1: าย
2: เพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเราเก็บไปเรื่อยสุดท้ายไม่ได้ใช้แล้วก็มาเอามารีบใช้ตอนสุดท้ายนอกจากเศรษฐกิจมันจะไม่หมุนเวียนเป็นแบบต่อเนื่องแล้วมันยังบางทีก็ใช้ไม่ทัน
1: ถูกต้อง
2: ใช่ป่ะ
1: นะคะก็ถือว่าไปช่วยกันกระจายรายได้สู่ร้านเล็กๆน้อยๆรถพุ่มพวงอะไรแบบนี
2: ้
1: รถมอเตอร์ไซค์พุ่มพวงได้เลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะคุณหมอเข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยบุเบศจังหวัดปราจีนบุรีกับประเด็นผักปลั้งประโยชน์พื้นบ้านประโยชน์ปังๆนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ไม่ค่ะ
1: คุณหมอได้ยินทางห้องส่งชัดเจนนะคะ
3: ได้ยิน
1: ชัดเจนค่ะผักปลั้งเนี่ยตามความเข้าใจของกุ้งอ่ะถ้าเกิดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอะค่ะมันจะแบบลื่นๆนุ่มๆอันนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เป็นไงล่ะ
2: ผักปลั้งทำไมแปลกใจเหมือนกันนะทำไมผมไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดเลยคุณหมอมันหายากเหรอครับหรือว่ามันอยู่ที่ไหนปกติ
3: มันส่วนใหญ่มันจะเป็นอ่ะปลูกเป็นผักริมรั้วไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเนาะไม่ใช่ที่เขาแบบว่าปลูกกันทั่วๆไปค่ะจะเป็นแบบว่าผักพื้นบ้านที่บางคนก็คือปลูกไว้เป็นรั้วบ้านหรือว่าปลูกไว้เหมือนปักไว้เนี่ยค่ะแล้วก็เก็บมาทานจะไม่ได้นิยมรับประทานกันทั่วไปค่ะเราก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นแบบที่เขาวางขายแบบตามตลาดทั่วไปเหมือนพวกพืชเศรษฐกิจตัวอื่นค่ะแล้วเนี่ยคนที่จะรู้จักหรือว่าเคยทานเนี่ยอาจจะเป็นแค่เฉพาะจำกัดเฉพาะบางกลุ่มค่ะที่จะอาจจะเคยรับประทานดูผักปังค่ะแต่ว่าพอถ้าเราพูดถึงผักปังเนี่ยให้นึกถึงผักที่เขาปลูกตามรั้วบ้านเป็นหลักเลยอย่างเหมือนกับพวกที่เขาปลูกตำลึงหรือว่าปลูกชะอม อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตามแถบแบบชานเมืองชนบทเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างรู้จักผักชนิดนี้นะคะเพราะว่ามันก็อยู่แบบคู่กับไทยมานะคะค่อนข้างนานนะคะแล้วก็ด้วยความที่พอเราพูดถึงเนี่ยเนื้อสัมผัสที่มันมีเอกลักษณ์มากๆนะคะที่แบบว่ากินแล้วมันจะมีความเป็นเมือกๆนะคะหลายคนเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ชอบเนาะไม่ชอบรับประทานผักปังหรือว่าเข้าไม่ถึงบางคนก็แบบไม่กินกรอบเป็นเมือกนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันถ้าได้ลองนะคะเหมือนคนไม่กินอะไรนะกระเจี๊ยบเขียวอะค่ะ
1: น
3: ะมันจะ
1: พอต้มแล้วจะเป็นเมื่อย
3: จะคล้ายๆกัน
2: พอได้ลองปุ๊บ
3: ใช่จะมีความนิดนึง
1: ก็
3: ได
1: ้
2: ไม่ชอบเหมือนไม่กินเลยทีนี้
1: จะมีประโยชน์มากนะช่วยขับถ่ายได้ดีมาก
2: ใช่ไอ้เจ้ากระเจี๊ยบ
3: ต้องบอกว่าคือมันก็เป็นผักที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็เป็นไม้เลื้อยเนาะสามารถเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะคะกินได้ทั้งยอดอ่อนนะคะทั้งใบแล้วก็ดอกเขานะคะแล้วก็เมล็ดเนี่ยก็มีประโยชน์ด้วยหลายคนถ้าเด็กๆเนี่ยนะถ้าเป็นเด็กๆส่วนใหญ่จะรู้จักปังเพราะว่าเอาเมล็ดเขามาเล่นนะคะนั่นเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาแชร์เผื่อใครพอจะมีพื้นที่นะคะให้น้องผักปลังนะก็เอาไปปลูกไว้ได้นะคะตัวผักปังนะที่เราเห็นกันนะคะส่วนใหญ่มันจะมีอยู่2สายพันธุ์หลักๆนะคะก็คือผักปังขาวกับผักปังแดงนะคะความแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือตัวปังขาวเนี่ยจะตัวลำต้นของเขาเนี่ยจะมีสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็ใบเนี่ยจะมีสีเขียวเข้มนะในขณะที่ผักปังแดงเนี่ยตัวลำต้นแล้วก็ก้านใบอะค่ะมันจะมีสีออกม่วงแดงๆนะคะคือการพูดง่ายการสีการใบมันจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ว่าในเรื่องของประโยชน์หรือว่าในเรื่องของความเป็นเมือกลื่นของเขาเนี่ยก็คือมีเหมือนกันทั้ง2สีนะคะซึ่งจุดเด่นหรือความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นเมือกลื่นของเขานี่แหละที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานะคะเนาะในเรื่องของประโยชน์นะคะถามว่ากินผักปังทำไมอันนี้ใครท้องผูกนะคะปักหมุดไว้เลยนะว่าถ้าแบบมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะเรื่องของท้องผูกเรื่องของลิ้นสีดวงนะคะพวกนี้อุจจาระเป็นก้อนแข็งเนี่ยแนะนำเลยว่าการกินผักปังเนี่ยจะช่วยได้นะคะซึ่งมันกินเป็นรูปแบบอาหารอยู่แล้วเนาะก็คือเอามาต้มมานึ่งมาลวกนะคะอะไรก็ว่ากันไปนะคะไอตัวสารเมือกธรรมชาติของผักปังเนี่ยค่ะเขาจะทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นนะคะในลำไส้ของเรานะทำให้อุจจาระเนี่ยมันมีความอ่อนนุ่มนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปตามลำไส้ได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาเราขับถ่ายเนี่ยเราก็จะขับถ่ายได้ง่ายไม่ต้องเบ็ดนะคะด้วยความที่พอก้อนหรือซ่ามันนิ่มเนี่ยค่ะคนที่เป็นลิ้นสีดวงอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยลดการบาดเจ็บตรงส่วนนี้ได้นะคะแล้วก็ตัวผักปังเนี่ย ขามีพวกใยอาหารเนาะนอกจากไอความเป็นเมือกของเขาเนี่ยยังมีพวกไฟเบอร์นะคะพวกเส้นใยอาหารเนี่ยทั้งชนิดที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะซึ่งทำหน้าที่สำคัญในเรื่องของการเพิ่มมวลอุจจาระนะบางคนเนี่ยไม่ถ่ายเพราะว่าอุจจาระน้อยนะกินน้อยอุจจาระน้อยนะคะมีความแบบเป็นก้อนแข็งเป็นขี้แพ้อะไรพวกนี้นะคะตัวนี้ก็คือไปช่วยเพิ่มนะเพิ่มกากอาหารนะเพิ่มกากใยนะคะแล้วก็พอใยมันมากพอเดี๋ยวก็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่บีบตัวตามธรรมชาตินะคะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นเนาะนอกจากนี้เนี่ยตัวผักปังเองเนี่ยเขาตัวเขาเองเนี่ยยังเป็นพรีไบโอติกนะคะก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเรานะคะและเนี่ยพอเป็นอาหารที่ดีเนี่ยลำไส้มันจุลินทรีย์พื้นถิ่นละนะคะเขาได้รับอาหารที่ดีมันก็ไปช่วยปรับสมดุลเรื่องระบบทางเดินอาหารนะคะทำให้การทำงานของลำไส้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะแต่เนี่ยกินผักปังเนี่ยได้ประโยชน์แน่ๆต่อระบบขับถ่ายนะคะเรื่องของลำไส้นะคะแต่ว่านอกจากเรื่องระบบขับถ่ายนะคะผักปังยังดีต่อเรื่องของสายตานะเรื่องของผิวนะคะว่ามีพวกบีต้าแคโรทีนมีวิตามิน A มีวิตามิน C นะคะในปริมาณที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็พวกนี้ก็จะดีกับสายตาเรื่องของภาวะพวกตาแห้งนะคะเรื่องของพวกบำรุงผิวพรรณพวกนี้ได้นะคะใครที่แบบมีเริ่มมีปัญหาสายตานะก็กินแบบนี้ได้เหมือนการกินพวกยอดผักผักพวกผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ไปเสิร์ฟได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอีกอันนึงที่ผักปังมีประโยชน์มากก็คือในเรื่องของเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะคือผักปังเนี่ยเขามีสารที่เป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสนะคะในปริมาณสูงนะตามข้อมูลทางโภชนาการเนี่ยค่ะบอกว่าในผักปังดิบนะคะที่เป็นยอดอ่อนนะคะ100กรัมเนี่ยมีแคลเซียมนะคะประมาณ124-128มิลลิกรัมเนาะแล้วก็มีฟอสฟอรัสเนี่ยประมาณ35-50มิลลิกรัมเนาะซึ่งถ้าเอามาเทียบกับความต้องการบริโภคสารอาหารนะคะที่แนะนำต่อวันของคนไทยบอกว่าการกินผักปัง100กรัมวันกลางก็คือ1ขีดเนาะวัน1ขีดนะคะจะได้ปริมาณแคลเซียมเนี่ยประมาณ 15% ที่ร่างกายต้องการต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบในพวกกลุ่มผักใบเขียวด้วยกันนะคะแล้วก็ให้ปริมาณฟอสฟอรัสเนี่ย100กรัมเนี่ยให้ฟอสฟอรัสประมาณ 5% นะคะของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะสำหรับแบบคนไทยทั่วไปนะคะแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยคือเวลาเราพูดมันจะมาด้วยกันเนาะว่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยเขาจะทำให้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ไปช่วยเสริมนะในเรื่องของกระดูกและฟันนะคะทำหน้าที่ร่วมกันคือเรากินตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เนาะต้องกินทั้งสองอันเติมกันนะคะพอทั้งสองอันมันสมดุลเนี่ยค่ะทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยก็เลยช่วยนะไปส่งเสริมเรื่องของการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกนะคะความแข็งแรงของกระดูกและฟันนะคะไปช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องรากฟันนะคะเรื่องแบบเครือฟันที่ไม่แข็งแรงอันนี้ก็จะไปช่วยส่งเสริมได้นะคะและเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาเรื่องขับถ่ายอยู่แล้วเนาะเรื่องกระดูกนะคะก็เพราะฉะนั้นผักปังก็เลยเป็นอาจจะเป็นผักที่เหมาะกับวัยนี้นะคะที่แบบว่าสามารถรับประทานสื่อได้นะคะ อีกกลุ่มนึงนะในทางการแพทย์ไทยเนี่ยบอกว่าผักปังเนี่ยมันในตำรายาไทยอะค่ะมันมีฤทธิ์เย็นนะคะแล้วเนี่ยในคนที่มีไข้นะคะคนที่แบบตัวร้อนเป็นร้อนในบ่อยๆนะคะการกินผักปังในเนื้อหาเนี่ยก็จะช่วยดับพิษร้อนนะคะก็คือลดความร้อนในร่างกายแล้วก็แก้ร้อนหายได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าอธิบายในมุมเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยค่ะความร้อนที่มันมากเกินไปที่มันอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็ทำให้พอร้อนมันก็ไปเผาทำให้น้ำน้อยเนาะคนที่อุจจาระแห้งเป็นก้อนแข็งอะไรพวกนี้ค่ะเนาะมันก็จะไปช่วยลดตรงส่วนนี้ได้มันก็ไปเสริมกันถ้าอธิบายในทางแบบทางแผนไทยนะคะแล้วเนี่ยก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าคนที่แบบว่าท้องอืดมากๆนะคะท้องอืดแบบอืดกินก็กินพวกนี้เยอะไปก็ไม่ดีนะคะอืดแบบไม่ปลูกนะคือขับถ่ายปกติแต่ท้องอืดแล้วก็อืดแบบ ย่อยไม่ดีอะค่ะก็ไม่ควรจะกินผักมากเกินไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมีทิ้งเย็นนะคะถ้ากินของที่มันแบบเย็นมากเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้กินอาหารหรือว่าพวกตระกูลเครื่องเทศเข้าไปเสิร์ฟเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะไม่ดีกับกลุ่มนี้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบอืดและผูกอันนี้ได้นะคะต้องดูแยกกันนะคะ
2: อืดมากไปก็ไม่ดี
3: ในส่วนของ
2: ไปก็ไม่ดีแต่ว่าผูกได้แต่ว่าถ้าอืดและผูกอันนี้ได
3: ้กินได้ใช่ค่ะ
1: กินได
3: ้ทีนี้ในส่วนของเมนูบางคนเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกนะว่าจะกินยังไงนะคะ
2: อ๋อส่
3: ว
2: นใหญ่คนนึงครับนึกไม่ออก
1: ผู้ฟังคุณพี่สมัยถามอยากได้เมนูใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ขอยังไงเมนูหน่อยครับคุณมาอุ่ม
3: ถ้าเบสิกเลยก็คือลวกจิ้มนะคะลวกจิ้มน้ำพริกก็ยิงปูน้ำพริกขึ้นเคียงนะคะหรือว่าเขาจะมีเมนูแกงส้มนะคะแกงส้มกลางก็คือใส่กุ้งใส่ปลานี่แหละใส่ตัวแกงส้มไปนะคะการได้รสชาติเปรี้ยวเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเนาะเพราะว่ารสเปรี้ยวก็ไปกระตุ้นเรื่องงานขับถ่ายด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นผัดน้ำมันหอยนะคะผัดน้ำมันหอยหรือผัดไข่แล้วมีเมนูผัดไข่นะคะก็กินได้ง่ายๆนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็กนะที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวด้วยนะคะก็อาจจะทำเป็นแบบแกงจืดนะคะเอาไปใส่แทนผักที่ใส่ในแกงจืดนะคะก็ได้กันนะคะอันนี้ก็จะทำให้แบบว่ารับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะในกลุ่มนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าผักกลางเนี่ยค่ะเขาไม่นิยมกินดิบเนาะเพราะว่าถ้าดิบเนี่ยมันก็จะมีสารกรดออกซาเลตกันถ้ากินดิบเยอะๆเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลเรื่องการแบบเกิดนิ่งอะไรเงี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่นิยมกินผักบางดิบอยู่แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเอาไปผัดความร้อนนะคะก็คือเอาไปต้มไปนึ่งไปลวกนะคะแล้วก็ผักบางมันเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำรับประทานเนี่ยค่ะก็คือควรจะใส่ในขั้นตอนสุดท้ายสมมติว่าเราจะแกงเราจะแกงส้มเนี่ยเราใส่รวมกับผักอื่นเนี่ยเราต้องใส่ผักปังเป็นอันสุดท้ายไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเละเกินไปนะคะแล้วก็แบบเป็นเมือกมากเกินไปนะก็อาจจะทำให้แบบว่าไม่อร่อยได้แล้วก็พวกสารอาหารก็อาจจะลดลงถ้าเกิดว่าโดนความร้อนนานมากเกินไปนะคะและอันที่แนะนำก็คือเอาไปลวกนะคะลวกจิ้มเอาไปผัดนะคะหรือว่าต้มก็ได้แต่ว่าไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวต้มนานต้มนานไปมันจะเป็นแบบเหมือนโจ๊กเมือกนะคะก็อาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่
1: เวลากินเข้าไปเมือกมันนี่แหละค่ะที่มีประโยชน
2: ์มาช่วยเคลือบพวกลำไส้กับพออาหารอะไรนี่เน
3: า
2: ะ
3: ก็อันนี
1: ้ค่ะ
3: อันนี้เป็นในส่วนของตัวผักปังนะคะที่เป็นตัวผักเนาะแต่ว่าอีกส่วนนึงเนี่ยที่เราจะนำไปใช้เนี่ยก็คือตัวเมล็ดนะคะ
1: เมล็ดผักปัง
2: เมล็ดผักปังมาใช้ทำอะไรหรือเปล่า
3: เมล็ดผักปังแก่เวลาแก่แล้วอะค่ะมันจะมีสีม่วงแดงนะคะสีม่วงกลมแดงเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะคะซึ่งม่วงม่วงมากม่วงน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเขาด้วยนะคะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้ในการตกแต่งเป็นสีธรรมชาตินะคะตกแต่งอาหารหรือว่าใช้ทำขนมต่างๆนะคะอย่างเช่นเอาไปใส่ในพวกขนมไทยนะพวกขนมน้ำดอกไม้นะคะที่เป็นขนมนึ่งนะคะบุกนั้นปั้นแป้งบัวลอยนะคะใช้สีชมพูอมม่วงนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการใช้ตกแต่งในแหละสีอาหารนะคะแล้วก็ในทางยาไทยนะคะตัวเม็ดผักปางเนี่ยนะคะเขาก็มีการนำเมล็ดแก่พอแก่แล้วอะค่ะเขาจะสุกเนาะแล้วมันจะมีแบบเรียกว่าอะไรอะเอาเม็ดแก่ของเขาเนี่ยมาขยี้ทานะคะใช้กับกลุ่มพวกโรคผิวหนังนะเพราะมันช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลการใช้นะคะที่เอามาทานะในบริเวณที่เป็นแบบกากเกลือนนะคะเป็นพวกฝีพวกนี้ค่ะเพื่อไปช่วยแบบลดการคันลดการอักเสบได้นะคะอาจจะใช้เป็นการคันน้ำก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราแบบว่าอยากให้มันแบบออกฤทธิ์เร็วเนี่ยค่ะมันก็มีข้อมูลการใช้แบบพื้นบ้านเนาะที่เอามาบดผสมเหล้าแล้วก็ไปพอกพวกหัวฝี นะคะพวกฝีเวลาเป็นฝีนะคะเอาไปพอกไว้เนี่ยก็จะยุบแล้วก็ทำให้หนองมันแตกเร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลการใช้ของพื้นบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราฟังว่ามีประโยชน์แล้วก็ในทางเครื่องสำอางสมัยก่อนเนาะมันไม่มีเครื่องสำอางนะคะเขาว่ามีการเอาผักปังมาทาหาแก้มทาแก้มทาปากเด็กๆนะคะ
2: เ
3: นี่ยมันก็ให้แบบ
2: บำรุงเหรอ
3: เป็นช่วยแบบว่าให้สีสันตามธรรมชาติค่ะถ้าที่เห็นปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีเอามาทำเป็นพวกปัชออนที่แบบปัชออนจากสีธรรมชาตินะคะหรือว่าเป็นตัวลิปสติกที่เป็นลิปติ้นที่มันแบบเป็นน้ำน้ำอะค่ะให้สีธรรมชาติพวกนี้ก็ได้นะคะ
2: จากพลังเนี่ยหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: มันจะออกสีกันเลือดแดงๆเหรอคะ
3: และเลือดใช่ค่ะเป็นสี
2: อย่างนี้ก็ได้ไหมต้องเป็นปังแดงไหมหมอมใช่ไหม
1: ถ้าปังเขียวไม่ได้แน่น
2: อ
1: น
2: ไอ้ปังขาวไม่น่าจะได้
3: ปังขาวเนี่ยเม็ดสุกมันก็แดงนะคะแต่ว่าสีมันอาจจะไม่ได้เข้มเท่าค่ะที่นิยมเอามาใช้ก็จะเป็นตัวปังแดง
2: เออเป็นปังแดง
3: สีรูปน้ำเหมือนกันใช่ค่ะป
2: ั
3: จจุบันเขาก็มีเอามาใช้ในพวกงานพิมพ์นะคะพวกแบบหมึกพิมพ์สีย้อมสีย้อมผ้าเอามาใช้แทนหมึกภาพวาดอะไรพวกนี้ค่ะนะก็ใช้ได้หลายอย่างแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าใครแบบครีเอทแบบไหนแต่อย่างในประสบการณ์การใช้ของหมอเองอะค่ะก็คือจะมีแบบเอามาใช้ทาแก้มเอามาเล่นอะไรเงี้ยเด็กๆอะค่ะปัจจุบันเขาก็มีพัฒนาทำเป็นพวกเครื่องสำอางที่แบบใช้สีธรรมชาตินะคะแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงนะคะ
1: ค่ะ
2: ใช่
3: ก็ในส่วนของประโยชน์เนี่ยเรารู้แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการขยายพันธุ์เนี่ยนะคะมันก็จริงๆก็เอาเมล็ดไปเพาะได้ส่วนใหญ่เขาก็เอาเม็ดแก่ไปเพาะนะคะไปปลูกหรือบางคนเนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเรามีอยู่ต้นนึงที่บ้านเนี่ยค่ะพอเขาแก่นะแล้วเขาก็เม็ดเขาโรยอะค่ะเขาก็จะงอกต้นใหม่ขึ้นมานะเราก็เลยมีเก็บกินได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้าใครแบบพอจะมีพื้นที่นะสามารถปลูกในกระถางก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเสาที่เป็นเหมือนค้างให้เขานิดนึงอะค่ะให้เขาเหลือยเราจะได้เก็บง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเขาแบบเหลือยขึ้นไปเราก็จะสามารถเก็บยอดอะไรเงี้ยมารับประทานได้ง่ายนะคะตอนนี้เนี่ยชอบน้ำนิดนึงนะคะลดน้ำให้ชุ่มๆหน่อยนะคะต้นเขาก็จะอวบๆนะได้ความเป็นเมือกเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าที่ใดที่น้ำมันแห้งๆนะคะยังลองปลูกที่ปุ่มเม็ดก็จะกันนิดนึงนะคะตัวต้นเขาจะเล็ก
1: นิดนึง
2: ก็จะชอบน้ำ
3: ได้ชอบน้ำนะคะก็ปลูกไปใช้ลองปลูกไปใช้กันได้นะคะเป็นอาหารที่ดีแล้วก็เป็นผักบ้านนะแล้วก็แบบบ้านไหนมีเด็กเล็กเนี่ยค่ะหากิจกรรมให้ลูกเล่นเนี่ยค่ะเม็ดผักปังเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะลูกชอบมากนะเอาเม็ดมาขยำเอาเม็ดผักปังที่สุกแล้วค่ะมันจะได้สีนะเอาสีมาขยำน้ำแล้วก็เอามาใช้ในการทำกิจกรรมกับเด็กอย่างเช่นเอามาวาดรูปนะคะเอามาเพ้นหน้าทำลายกระดาษอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่ปลอดภัยนะไม่ต้องใช้สีตัดออกนะคะลดแน่แน่ถ้าบ้านไหนมีเด็กก็ปลูกไว้เล่นกับลูกได้นะคะ
1: ปลูกง่ายด้วยประโยชน์ดีด้วยเด็กๆก็สามารถเอาเมล็ดมาแบบทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ด้วยแบบนี้เด็กๆสามารถรับประทานผักปังได้ไหมคะถ้าสมมติว่าเขาชอบกินแบบอ่ะผักลวกเนี้ยเอาชอบกินผักลวกอะไรแบบเนี้ยค่ะ
3: กินได้ค่ะเด็กๆก็กินได้ค่ะเพราะก็ถือว่าเป็นผักชนิดนึงจริงๆดีกับเด็กด้วยซ้ำเพราะว่ามันไปช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายเนาะทำให้ขับถ่ายได้ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเด็กอะบางคนเนี่ยนะคะบางกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยกินผักนะคะกินยากเนาะแต่ว่าผักปังเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกนึงเพราะว่าจะไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะหรือว่ารสสัมผัสมันก็ไม่ได้แย่นะคะลื่นๆนะเด็กๆก็จะทานง่ายแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยอาจจะต้องบดนะคะหรือว่าทำให้ชิ้นมันเล็กนิดนึงเพราะว่าความเป็นเมือกลื่นของเขาเนี่ยถ้าชิ้นใหญ่มันจะติดคอได้ถ้าเป็นเด็กเล็กจริงที่เขายังแบบว่าเคี้ยวได้ไม่ดีนะคะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวติดคอทีเนี้ยพอมันลื่นลงไปมันลื่นใหญ่ทั้งก้านก็ต้องระมัดระวังด้วย
2: ใช่แล้วโอ้มีประโยชน์นะทั้งใบทั้ง
1: ตัวเมล็ด
2: แล้วก็เมล็ด
1: เนาะแล้วก็คือประโยชน์ของผักปังทั้งสีทั้งสองชนิดเลยสี
2: ขาวกับแดง
1: ขาวกับแดงเนี่ยประโยชน์เหมือนกันต่างกันแค่สีใช่ไหมคะ
3: คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่สีแล้วก็พวกวิตามินและธาตุบางชนิดค่ะ อย่างตัวที่สามีสีเนี่ยมันก็จะได้พวกกลุ่มแอนโทไซยานินอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะ
1: เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์
3: แต่ว่าในเรื่องขับถ่ายได้เหมือนกัน
1: ขับถ่ายได้เหมือนกันเมื่อพอๆกันใช่ไหมคะ
2: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแบบข้อต้องห้ามนะครับสำหรับคนที่ทานข้อจำกัดสำหรับคนที่ทานผักปลังไม่ได้หรือไม่ควรทานเนี่ยคือกลุ่มไหนบ้าง
3: คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านเนาะไม่ได้มีข้อห้ามแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าให้ระวังในคนที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยว
2: เรื่อง
3: การเค
2: ี้
3: ยวการบดเคี้ยวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสัมผัสเท็กเจอร์มันนะคะมันมีค่อนข้างความลื่นถ้าเกิดว่าเราต้มยิ่งเราต้มแบบมันลื่นมากค่ะให้เรานึกถึงผักที่เป็นยอดเนาะแล้วมันลื่นแล้วเวลาเราเคี้ยวไม่ขาดอะค่ะเคี้ยวไม่ขาดเรียกว่าอะไรเคี้ยวไม่ขาด
1: เคี้ยวไม่ขาด
2: เรียกอย่างนั้นแหละ
3: ใช่แล้วเรากลืนเนี่ยค่ะบางทีอะมันกลืนลงไปมันอาจจะไปติดคอหรืออะไรเงี้ยได้นะคะแต่ถามว่า
1: อันตรายมากไหมเนี่ยเราจะเข้าใจตรงนี้แหละ
2: โอ้แสดงว่ามันลื่นจริง
3: อะเราไม่มันลื่นมันเป็นมักเมือกไปเนอะค่ะเวลาเคี้ยวเคี้ยวเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดเนาะท้องอืดแบบไฟย่อยมันต่ำอะค่ะอาจจะไม่เหมาะหรือถ้ากินก็กินน้อยๆนะแต่ถ้าท้องผูกท้องอืดร่วมกันเนี่ยนี่กินได้นะคะจะมุ่งเน้นไปที่คนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะเนี่ยก็จะสามารถกินได้นะคะในโรคอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามนะคะมันเป็นผักพื้นบ้านค่อนข้างปลอดภัยเลย
1: ประโยชน์มากมายแบบปังสมชื่อนะ
2: ใช
1: ่เอาละค่ะเดี๋ยวเราให้คุณหมอไปพักสักครู่นะคะในช่วงหน้านะหลังจากพักแล้วเตรียมกดโทรศัพท์โทรมาสอบถามเรื่องสุขภาพกับคุณหมออุ่มได้เลยนะคะ026918437 026918437พักกันสักครู่ค่ะ
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: กำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 10:35 นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนสามารถที่จะโทรมาเข้ารายการของเราได้เลยนะคะพูดคุยกับคุณหมออุ่มแพทย์แผนไทยประยุกต์วิชนันปุ่มเพชรนะคะที่เบอร์026918437นะคะ026918437เม
2: ื่
1: อสักครู่นี้ในคอมเมนต์นะคะคุณพิสมัยบอกว่าได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะชอบมากแล้วก็ผักฟางเนี่ยรับประทานทำอะไรรับประทานคุณหมอแนะนำไปแล้วหลายเมนูมาก
2: ก็มีแกงส้มผัดน้ำมันหอยแล้วก็
1: ผัด
2: ลวกจิ้ม
1: ลวกจิ้มนะคะ
2: ก็เยอะอยู่เหมือนก
1: ัน
2: นะ
1: คุณพิสมัยบอกบ้านข้างๆปลูกมาขอมาปลูกเนี่ยดอกสีขาวๆสวยมากเลยค่ะนะคะ
2: ถ้าเป็นผมนะครับบ้านข้างๆปลูกนะผมจะไม่ขอมาปลูกเลย
1: เราจะ
2: เด็ด
1: เพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะโอเคสายแรกมาแล้วอย่าลืมแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วัสดีค่ะ
2: ได้ยินไหมครับเบานิดหนึ่ง
1: รบกวนตอนนี้ได้ยินทางห้องส่งไหมคะ
7: ได้ยินค่ะปิดวิทยุแล้วค
2: ่
7: ะ
2: อ๋อโอเคถูกต้องเลยครับปิดวิทยุ
1: นะ
2: โอเคเช
1: ิ
2: ญแนะนำตัวได้เลย
7: ชื่อกัลยาณีอยู่นนทบุรีอายุ66จะมาขอถามปัญหาตอนนี้ทางนี้สุขภาพเป็นโรคจิตเวทไอแล้วก็ไขมันจะเรียนถามคุณหมอว่าเวลากินอะไรที่เคี้ยวไม่ละเอียดจะปวดเจอท้องผูกใช่ไหมคะ
1: เคี้ยวไม่ละเอียดจะเจอท้องผูก
2: ท้องผูกไหม
7: แล้วถ้า
3: ใช่ค่ะ
7: ทานของที่มันถ่ายนี่มันไม่ค่อยจะถ่ายด้วยค่ะทานยาแก
3: ้อะไรนะคะ
7: หนูทานยาแก้ท้องผูกแล้วไม่ค่อยจะยอมถ่ายเลยค่ะท้องไปข้างในหนูมันโยกค่ะก็เลยถ่ายไม่ละเอียดเลยเกินลงไปแล้วทานเนี่ยทานแก้ท้องผูกแก้มันก็ไม่หายทำไงด
1: ีคะผักบ้างเลยค่ะ
2: ได้ไหม
3: ได้ก็แนะนำอย่างนี้ค่ะอาจจะต้องปรับเรื่องของอาหารนะคะให้รับประทานอาหารที่ย่อยง่ายนะคะอย่างเช่นเลือกกินถ้าอย่างเนื้อสัตว์เนี้ยก็อาจจะเลือกเป็นเนื้อปลานะคะเนื้อปลาหรือเนื้อไก่นะคะไก่อาจจะต้องปรุงสุกนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่กินพวกเนื้อสัตว์ใหญ่หรือเนื้อหมูเนื้อวัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่กินนะคะในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกเรื้อรังนะคะเพิ่มการดื่มน้ำนะคะเพิ่มเรื่องของอาหารที่มีกากใยนะคะมีโปรไบโอติกนะคะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณหมอตอบไปก่อนนะคะ
2: ฟัง
1: ทางวิทยุนะคะเชิญต่อได้เลยค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเพราะว่าคือเรื่องของฟันนะคะเรื่องของการบดเคี้ยวที่ไม่ละเอียดเนี่ยถามว่ามันก็เป็นปัญหาหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อเรื่องระบบทางเดินอาหารเรื่องระบบย่อยนะคะระบบขับถ่ายเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าการที่เราไม่ละเอียดเนี่ยคือถ้าเราไปเสริมในส่วนอื่นเนี่ยนะก็จะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปรับที่เริ่มพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนาะเลือกรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายนะคะมีพวกไฟเบอร์มีพวกกากใยแล้วก็ดื่มน้ำให้พอนะคะสิ่งสำคัญที่เราเจอส่วนใหญ่ที่เจอในคนไข้ท้องผูกคือกินน้ำน้อยนะคะพอกินน้ำน้อยเนี่ยก้อนอุจจาระมันก็แข็งนะแล้วมันก็ทำให้ขับถ่ายได้ลำบากนะคะ
2: ครับผม
3: ก็ลองปรับดูก่อนนะค่ะ
1: เพราะบางทีกินน้ำน้อยหรือกินอาหารที่ย่อยยากนะคะคุณหมอวันไหนไปกินบุฟเฟ่มานะคะคุณหมอคือแบบ
3: บุฟเฟ่
2: เป็นไง
1: ย่อยยากค่ะก็จะรู้สึกอึดอัดอ่ะ
2: มันขึ้นอยู่กับว่าทานอะไรด้วยนะถ้าทานเนื้อเยอะผมว่ามันก็จะอืดเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทานน้ำหรือว่าทานพวกผักในนั้นนะ
1: ผมว่าสลับไปด้วยเนาะ
2: ผมว่ามันก
1: ็ได้อยู
2: ่ระบาย
1: ใช่แล้วมันก็กลายเป็นระบายได้เหมือนกันนะ
2: มันแล้วแต่
3: แต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอะไรในบุฟเฟ
2: ่ที่คุณ
3: ไม่มีว่าร
2: ู้เลยเนี่ยคุณไปกินเนื้อมาใช่ไหม
1: เปล่าฉันไม่กินเนื้อฉันกินหมูแต่ฉัน
2: ไม่ชอบ
1: ก
2: ินเนื้อสัตว์
1: แต่ใดๆก็เถอะก็อาจจะแบบว่าผักน้อยไปนิดนึง
2: ใช่เป็นไปได้
3: ใช่ค่ะจะเพิ่มผักนิดนึงค่ะ
1: โอเคงั้นเราต้อง
3: กิน
1: ผ
3: ักได
1: ้ขึ้น
2: ครับผมสวัสดีนะครับคุณพิสมัยไปแล้วนะเนาะคุณชาตีนะฮะแล้วก็คุณสุเทพนะครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยผักปลังแน่เลยเด็ดเอาในป่าข้างบ้าน
1: ป่าข้างบ้านแสดงว่าเป็น
2: ป่า
1: เป็นที
2: ่
1: สาธารณะไงใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้ได้นะคะโอเคได้อยู
2: ่
1: คุณหมออาจจะหลุดไปหรือเปล่า
2: พวกเราไหมครับ
1: คุณหมอหายไปแล้วไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักครู่
1: เดี๋ยวรอให้คุณหมอเข้ามาใหม่นะคะแม้ระหว่างนี้พูดถึงเรื่องของอาการท้องผูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นอะไรที่เวลาเราท้องผูกวันนั้นเราจะรู้สึกแบบ
2: เฟลมันแบดเดย์นะใช่ไหมเพราะว่าปกติคนเราเนี่ยอะเราเอาหรือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วกันนะผมเนี่ยตื่นมาทุกเช้าเนี่ยผมต้องเข้าห้องน้ำก่อนหนึ่งครั้งพี่กุ้งเป็นไหม
1: พี่จะเข้าสาย
2: ๆแต่ว่าครั้งหนึ่งมันเหมือนทำให้มันเป็นรูทีนเป็นแพทเทิร์นนะผมมองว่ามันจะทำให้วันนั้นอะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเริ่มต้นแล้วก็ค่อนข้างจะสดชื่น
1: ใช่เขาบอกว่ากระเพาะอาหารของเราเนี่ยคือสมองที่สองของเราคือถ้าเกิดว่าเราเอาของเสียออกไปแล้วนะวันนั้นมันจะรู้สึกอุ้ยกระปี้กระเป๋าหรือมันดีดนิดนึงอ
2: ่
1: ะเราจะรู้สึกโอเคขึ้นเยอะเลย
2: ก็เลยเข้าใจคำพูดเมื่อกี้ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วท้องผูกหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน มันก็จะมีอะไรแปลกไปนะคร
1: ับ ใช่แล้วก็ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอ้ยอึดอัดนะคุณหมอกลับมาแล้วนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์026918437นะคะ026918437ค่ะสายที่2มาแล้วนะคะ
2: ใช่ๆมาแล้วครับสวัสดีครับ
1: รบกวนปิดวิทยุแล้วฟังทางโทรศัพท์นะคะฮัลโหลค่ะ
2: ครับผมแนะนำตัวหน่อยครับ
8: ชื่อนางจริงค่ะ
1: ค่ะ
8: อยู่ลพบุรีค่ะ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: อายุ89ค่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยฟังรายการของเรา
2: โอ้ดีใจนะ
1: โอเคถ้าอย่างนั้นสอบถามคุณหมอเรื่องอะไรสามารถสอบถามได้เลยค่ะ
8: คือมันคันตามตัวนะคะ
1: คันตามตัว
2: ทีนี้ยังไงครับ
8: คุณหมอจะใช้ยาอะไรดีคะ
1: คันคุณหมอคะ
2: คันตามตัว
1: ทางบ้านบอกว่าคันตามตัว
2: ใช้ยา
1: จะใช้ยาอะไรดีค่ะ
3: คันตามตัวต้องหากว่าคันแบบไหนได้ยินเสียงหมอไหมคะ
1: ได้ยินค่ะ
3: โอเคค่ะคันตามตัวเนี่ยคันเวลาไหนคะแบบว่าเวลาที่เราตากแดดไหมหรืออยู่ดีๆก็คันหรือคันก่อนนอนหรือว่าลักษณะไหนคะ
8: แล้วคันตลอดวันเลยนะคะ
1: คันตลอดวันเลยคือตื่นมาก็คันเลยค่ะ
8: ม
1: ี
8: ผ
1: ื่
8: นเลยค่ะ
1: ยังไงนะคะ
3: ม
1: ี
3: ผื่นไหมคะ
8: ไม่มีแผลค่ะคันแล้วก็อยากแกะเกามันแต่กลัวมันทะเลาะค่ะอยากได้ยาทามีอะไรทาไหมคะ
3: ไม่มีผื่นถูกไหมคะไม่มีผื่นในบริเวณที่คัน
8: แต่มันคันผิวหนังอะค่ะ
3: ผิวแห้งและลอกไหมคะ
8: ไม่ลอกค่ะแต่ผิวแห้ง
3: ไม่ลอกแต่แห้งอ่ะอันนี้เบื้องต้นนะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะประสบปัญหาว่าผิวเนี่ยแห้งพอแห้งแล้วก็ทำให้คันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูแลที่เรื่องของผิวแห้งนะคะการดูแลผิวแห้งในผู้สูงอายุอันที่ถ้าจะกินเสริมต้องกินกลุ่มที่มีคอลลาเจนนะคะหรือถ้ามันแห้งมากอาจจะกินคอลลาเจนเสริมไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ภายนอกเนี่ยนะคะให้ทาโลชั่นเป็นประจำนะคะถ้าแห้งมากอาจจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวหรือพวกเบบี้ออยล์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผิวมันไม่แห้งแล้วก็จะช่วยลดอาการคันได้ค่ะ
8: โอ้โหค่ะ
3: ดื่มน้ำดื่มน้ำเยอะไหมคะปกติดื่มน้ำน้อยไหมคะเพราะว่าผิวแห้งส่วนหนึ่งเกิดจากการดื่มน้ำน้อยด้วยค่ะ
8: เนี่ยค่ะก็ไม่ค่อยไม่น้อยนะคะ
3: ถ้าไม่น้อยแสดงว่าร่างกายขาดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเติมค่ะถ้าอาหารก็อาจจะเติมอาหารกลุ่มที่มีคอลลาเจนนะคะสูงนะกินพวกปลาทะเลนะคะกินอะไรอ่ะพวกพืชผักนะที่มัน

0: น้อแข็งแรงมากเลยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ครับ
0: โอเค
2: มากขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้
0: โห
2: 89
0: ป
2: ี
0: นะ
2: แล้ว
0: คือยังโต้ตอบได้ปกติเลย
2: ใช่ๆโอ้เราดีใจมากเลยที่ว่า
0: แข็งแรงเรานะคะ
2: ใช่แข็งแรงพูดจริงๆต้องพูดว่าสำหรับผมนะเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่านานๆทีเนี่ยครับสมมติว่าคนอายุเยอะแล้วเนี่ยยากที่เราจะมีโอกาสสื่อสารกับเขาแล้วเขาโทรมาเพื่อถามเราตรงนี้โอ้ได้แชร์ได้อะไร
0: ถูกต้องนะคะสายถัดไปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: มาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อจินตนาอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดพระนครปฐมมายืน73ปีเป็นวันนี้เป็นวันเกิด
2: ค่ะเ
0: ตะปังมากคุณแม่ค่ะเจอเลยค
3: ่
0: ะ
3: แบบเมื่อกี้ได้ยินคุณหมอว่าน้ำมันมะพร้าวอ่ะคือคนบอกให้น้ำมันมะพร้าวเป็นขวดเขาบอกเขาเป็นกระดูกแตกแล้วเขาไปรักษามาแล้วเป็นเอาน้ำมันมาให้เขาบอกกระดูกดีขึ้นเอาน้ำมันให้มันเป็นน้ำมันมะพร้าวกินมะพร้าวอ่ะเยอะแยะตั้งหลายขวดแล้วมันมีสรรพคุณอะไรบ้างคะเป็นน้ำมันค่ะแบบเปรี้ยวมาเงี้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวเลยค่ะ
0: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะ
3: ค่ะเขาบอกรักษากระดูกคนที่เขาให้อ่ะก็บอกรักษากระดูก
0: ตามแพทย์แผนไทยน้ำมันมะพร้าวสามารถรักษากระดูกได้ไหมคะคุณหมอ
1: ไม่ค่ะคิดว่าตำรับนี้นะคะน่าจะเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันสมุนไพรที่ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเบสในการเคี่ยวนะคะมันก็เลยทำให้ได้กลิ่นของมะพร้าวเพราะว่าถามเพิ่มนิดนึงว่าน้ำมันที่ได้มาไม่ใช่สีใสๆเหมือนน้ำมันมะพร้าวถูกไหมคะ
3: มันใส่ขวดดำๆมาจะเป็นกลิ่นมะพร้าว
1: เราไม่เห็นเราไม่เห็นสีเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเคลมว่านะคะรักษากระดูกอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันว่านหรือน้ำมันที่เป็นแบบหมอพื้นบ้านนะคะที่เขาใช้พืชสมุนไพรพวกตระกูลหัวว่านหรือพวกแก่นพวกเนี้ยไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวนะคะทำให้กลิ่นที่เราได้มันจะเป็นกลิ่นน้ำมันมะพร้าวเป็นหลักค่ะจะไม่ได้แบบว่าชูกลิ่นสมุนไพรเท่าไหร่นะทีนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรอันนี้หมอขออนุญาตไม่สามารถตอบได้เนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าอันที่คนให้ได้มาค่ะมันเป็นน้ำมันที่ถูกทำมาจากวัตถุดิบอะไรค่ะอาจจะต้องดูที่ข้างขวด
3: แล้วก็รักษาชาวบ้านน่ะ
1: ค่ะเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่าสมุนไพรที่ใส่ไปอะค่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยหมอจะไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่ามันเอาไปใช้อะไรได้ค่ะ
0: ด้วยความที่คุณหมอไม่ทราบว่าขวดนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะคุณแม่
1: ต้องถามกลับไปที่ผู้ผลิตค่ะหรือว่าคนที่เขาให้เรามาค่ะว่าเขาเอายามจากไหนถึงจะสามารถแบบว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวขันมะพร้าวอย่างเดียวน้ำมันมะพร้าวเพียวๆเลยนะคะที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่แนะนำว่าให้เอาไปทาผิวได้เนี่ยนะคะเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีเรื่องของความชุ่มนะคะช่วยปอกบำรุงผิวได้นะคะเรื่องของพวกผิวแห้งต่างๆหรือว่าผิวที่แบบว่าเขาเรียกอะไรโดนความร้อนแล้วมันแบบแห้งก้านนะคะช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะคะ
3: จะเด
1: ้
3: นแล้วม
1: ัน
3: ก็หอมจริงมะพร้าวหอมมากเลย
1: ถ้าใช้พีนอกบอกว่าก็น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเบสของน้ำมันที่เอามาใช้อ่ะค่ะแต่ว่าในสำหรับคนอื่นอาจจะตอบไม่ได้เน
3: า
1: ะ
3: ขอถามอีกข้อค่ะตอนน
2: ี้
3: กินยาของโรงพยาบาลไทยดูเบสอยู่มันเป็นกระดูกเสื่อมกระดูกพุงเนี่ยข้อค่ะก็เสื่อมกระดูกเสื่อมไปทั้งตัวแล้วกินสั่งตื้อเช็ดร้อยข้อกันแหละอันนี้ก็กำลังกินอยู่เช็ดร้อยข้อของโรงพยาบาลไทยเบสอ่ะมันกินแล้วมันจะกินอยู่แล้วกระดูกมันจะดีขึ้นมันเดินมันแย่มันหลังโก่งไปแล้ว
0: ค่ะ
1: คำถามคือ
0: เหมือนกินแล้วเมื่อไหร่จะอาการจะเห็นผลใช่ไหมคะ
2: ร้อยข้อแบบ
3: หลังสั่งที่เคยกระปุกแล้ว
0: ใช
3: ่นะคะจน
1: ไปเรื่อยๆ
3: มันเป็นร้อย
1: ข้อค่ะถ้าเป็นตัวเพชรร้อยข้อนะคะจากข้อมูลที่เก็บข้อมูลในผู้ป่วยค่ะมีการใช้ต่อเนื่องนะคะ6เดือนในผู้ป่วยกระดูกบางนะคะหลังวัยหมดทำเดือนนะคะอันนี้ปลอดภัยนะคะไม่มีผลข้างเคียงเนาะทีนี้ถามว่ากินเท่าไหร่

0: จะดีขึ้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่2ถึง4สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเต็มโดสก็คือ2เม็ดเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารนะคะในที่เราแบบเก็บข้อมูลนะทีนี้ต้องดูว่าคนไข้กินยังไงแล้วก็มีแบบโรคอะไรที่เป็นปัจจัยนะคะถึงจะแบบว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าหากว่ารับประทานไปแล้วนะคะอาการยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคนไข้สามารถโทรกลับไปที่ร้านยาพวงเงินนะคะเพื่อขอคำปรึกษานะเฉพาะบุคคลได้เพราะว่าในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยค่ะเฉพาะรายเนี่ยอาจจะมีข้อสักถามเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับผม
2: นะคะ
3: กินควบกับขมิ้นชันจะกินเพชรแท้จะกินรวมกันเลยทีเดียว
0: กินได้ค่ะมันกินคู่กันได้ไม่ได้ขัดกันค่ะสำหรับตัวขมิ้นชันกับตัวเพชรลอยคอนะคะ
3: มันจะเปิดเทศมาเมื่อสามธันวาเปิดเทศอ่ะไขมันก็ไม่มีเลยอะไรก็ไม่มีไขมันเทเลอะไรเบาหวานเลยไม่มีค่าไปก็อยู่93เพราะตอนนี้ก็กินอาหารกินทอดกินอะไรกินลูกกินลูกกินที่ดังกุ้งหวานต้องอะไรกินสารพัดกินเลยแล้วมันจะเต็มขึ้นมาได้เปล่าคะ
2: ถ้ากินสารพัดกินนะ
0: กินสารพัดกินมีโอกาสเป็นเบาหวานความดันหรือไม่ใช่ไหมคะก็มีค่ะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเรามันไม่ได้ทำงานได้ดีเท่าเดิมเนาะการกินของที่ซ้ำเดิมนะต้องใช้คำว่ากินซ้ำๆนะคะหรือว่ากินเดิมๆมากๆนะเช่นกินของหวานทุกวันนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานหรือกินอาหารที่มีไขมันสูงทุกวันไม่ออกกำลังกายเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบไขมันในเลือดสูงซึ่งพวกนี้ก็นำพาไปโรคพวกนี้ค่ะตามกันมาเบาหวานความดันเขมันนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาแบบคำแนะนำแบบกลางๆก็คือไม่กินอะไรเดิมๆซ้ำๆนานๆนะคะถ้าโดยเฉพาะกลุ่มที่มันจัด
2: กินอะไรทุกวันนะคะ
3: ข้าวหมักหวานกินทุกวันวันละ2ถ้วยช่วยมันช่วย
2: ข้าวหมักมันหวานมากค่ะ
1: ข้าวหมัก
3: ไม่ชอบกิน
0: ข้าวหมัก
2: วันละ2ถ้วยด้วยนะคะคุณหมอค่ะ
3: ถ้ามันก็จะติดอ่ะถ้ามันอ่ะวันละ2ถ้วยกัดแล้วมันคือจะชื่นใจ
2: กินแล้วมันชื่นใจ
0: ใช่ใช่บอกว่าแล้วติดแล้วมีเพราะว่าข้าวหมากก็จะมีแอลกอฮอล์ต่ำๆด้วยนะคะถามว่าดีไหมมันก็ช่วยบำรุงเลือดลมนะบำรุงเลือดลมได้นะคะแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีเพราะมันหวานนะพอมันหวานนี
1: ่มันจะได้ร้อนด้วยเสียมากกว่าผลดีนะครับคุณผู้ฟัง
2: หลานคนนี้ขอสักถ้วยได้ไหมคะร้อนด้วยมันเยอะไปนะแม่นะ
3: ม
2: ัน
3: ก็ม
2: ัน
3: จะ20กระปุกก็แช่ตู้เย็นเอาไว
2: ้โอ้มี20กระปุกอยู่ในตู้เย็น
0: อันนี้ทำเองอันนี้ทำเองหรือว่าซื้อมาคะ
3: ถามก่อนซื้อมาค่ะ
0: ซื้อมาเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขาขายเขาจะมีใส่น้ำตาลด้วยนิดนึงเนาะมันก็เลยจะได้แบบน้ำตาลด้วยนะคะแต่ถ้าเรากินก็อาจจะลดไปมาลงหน่อยค่ะอย่ากินแบบ2ถ้วยทุกวันนะคะอาจจะมากไปค่ะ
2: นะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ1ถ้วยนะแม่วันนี้1ถ้วยนะ
1: ใช่แค่นั้นพอ
2: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เนาะเรียกว่า2ถ้วยข้าวหมากจำได้ว่าตอนเด็กๆเคยกินของแม่คำหนึ่งมันหวาน
1: แล้วหวานแล้วมันมีความแอลกอฮอล์ใช่ไหม
2: มีมันจะมีความแบบมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิด
1: กลิ่นแบบเจือนๆของเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ใช่สายสุดท้ายมาแล้วค่ะ
1: ก็เป็นสายสุดท้ายนะครับขอให้กระชับนิดนึงนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญแนะนำตัวได้เลย
4: สวัสดีกำลังกุ้งน้องเอิร์ธแล้วก็คุณหมออุ่มด้วยครับ
2: ค่ะ
4: ค
2: ุ
4: ณหมออุ่มครับประภูมิเนี่ยเป็นนางตัวผมสุนทรฟังรายการคุณหมออุ่มอยู่ที่พัทยาครับ
1: โอเคครับ
4: คุณหมออุ่มครับหูข้างขวาเนี่ยมันปวดเนี่ยจำเป็นเพราะอะไรครับเป็นตั้งกลางวันเป็นตอนบ่ายแล้วก็ตั้งคืนก็ไม่เป็น
0: ปวดหูเหรอคะ
1: ปวดหู
0: มีแบบว่ามีน้ำว่ามีอะไรไหลออกจากหูด้วยไหมคะ
4: ไม่มีครับหมอ
0: ไม่มีปวดหูเนี่ยก็เป็นได้หลายสาเหตุเรามีเรื่องความดันโลหิตสูงด้วยไหมคะ
4: คุมอยู่ครับคุณหมอครับ
0: คุมอยู่เนาะคือ

0: ป็นอันนี้เป็นมานานหรือยังคะหรือว่าเพิ่งแบบเพิ่งมีอาการแบบหนึ่งครั้งหรือว่ายังไงคะ
1: มันเป็นเป็นหายหายครับผม
0: คือปวดหูเนี่ยหลักๆคือโรคหูเนี่ยควรหาหมอที่เป็นเฉพาะทางนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการได้ยินน้องด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ควรหายาใช้เองถ้าถามหมอว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยมันเกิดจากได้หลายสาเหตุนะคะเกิดจากแรงดันที่มากเกินไปก็ได้แรงดันในช่องหูและความดันโลหิตนะคะหรือว่ามีอะไรเข้าไปแล้วแบบไปกระทบทำให้มันมีอาการเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะมาเนี่ยถ้าเรามีอาการนะที่เป็นโรคเกี่ยวกับหูนะหูตาจมูกเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำว่าควรพบหมอเฉพาะทางนะคะจะปลอดภัยกว่าเนาะไม่ควรแบบหายาหรืออะไรมาแบบใช้เองอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้ามันปวดเนี่ยไม่ควรไปแย่หูหรือแคะหูนะคะบางคนบางเคสเนี่ยชอบแย่หูเนาะจนกระทั่งมันแบบทะลุอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มีอาการได้อืม
2: นะคะ
0: ชอบปัดหูไหมคะ
1: เป็นหายหายหรือหมออุ่มครับ
2: เป็นหายหาย
0: ถ้าเป็นหายหายหมอสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงดันนะคะเกิดจากเรื่องความดันที่น่าจะมีผลมีผลต่อกันนะคะมาเนี่ยถ
1: ้
0: าเป
1: ็
0: นไปได้ลอง
1: ตัวบนมัน130แล้วก็ตัวล่าง80ทั้งหมดนะ
0: ค่ะคือถ้าเราดูแล้วว่าความดันเราปกติแต่ว่าเรายังมีอาการแบบนี้เป็นหายหายอยู่อะค่ะอาจจะต้องพบคุณหมอในวันที่มีอาการนะคะไปพบคุณหมอโรคเฉพาะทางเนาะโรคหูอะค่ะเพื่อให้เขาตรวจดูว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมเพราะหมอเขาจะมีเครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการตรวจหูนะคะอันนี้ถึงจะบอกได้ชัดเจนนะคะว่ามันเกิดสาเหตุอะไรค่ะ
1: ครับคุณหมอครับ
2: ค่ะ
1: คุณหมอครับวันนี้เพิ่งจะส่งคุณยายอยู่ที่ลพบุรีที่หมดอายุ89นะ
2: ค่ะ
1: ก็ผ่าตัดที่ใช้สบู่แรงไปต้องใช้สบู่เด็กสบู่อ่อนนี่อะไรคุณหมอครับมันจะ
2: ถ
1: ึงมาแ
0: ค่
2: ค่ะโอเคขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณนะครับ
1: พี่ใหญ่ของคุณหมอตาก็ได้ครับพี่ใหญ่ก็ดีคุณหมอครับ
2: อ๋อโอเคขอบคุณนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: เชิญคุณหมอฝาก
2: ช่องทางติดต่อค่ะ
0: ก็สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อยากจะปรึกษาหรือว่าใช้ยาแล้วมันแบบมีอาการอะไรผิดปกติอะค่ะสามารถโทรมาปรึกษานะคะกับแพทย์แผนไทยนะคะที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะเบอร์0875820597นะคะ0875820597นะคะโทรได้ทุกวันนะคะวันและเวลาราชการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการปรึกษานะคะกับแพทย์ไทยหรือว่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศนะคะสามารถโทรได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศนะคะ020287710นะคะ020287710นะคะก็โทรไปปรึกษาอีกช่องทางนึงได้เช่นกันนะคะแล้วว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากจะอัปเดตข้อมูลสุขภาพนะคะเรื่องของสมุนไพรเรื่องการดูแลสุขภาพก็เหมือนเดิมนะคะฝากติดตามช่องทางว่าจะเป็นFacebook นะคะสมุนไพรไพปูเบสสถาบันการแพทย์แผนไทยไพปูเบสนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะไพปูเบส YouTube Channel นะคะตอนนี้ของหมอเนี่ยก็มีช่องเป็นช่องใหม่นะคะเป็นตอนใหม่นะคะในเรื่องของสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองนะคะก็ถ้าใครแบบสนใจอยากจะเอาไปทำตามนะคะก็ฝากเข้าไปติดตามในช่องของอภัยเวท YouTube Channel กันได้นะคะเป็นแบบว่าตำรับง่ายๆที่ทำตามได้ที่บ้าน
3: โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรนะครับหรือคุณหมออุ่มนะครับจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงต่อไปค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
6: นายศรีหศักดิ์พงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 น.ที่กระทรวงการต่างประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Life Bar. Metro Life Bar. ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11:07 น.นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเรื่องสุขภาพกันหน่อยดีกว่า
2: ใช่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงอัปเดตข่าวสารนะครับก่อนที่เราวันนี้เราจะไปคุยกันตอนช่วงที่2ของชั่วโมงที่2นะวันนี้เรามีคุณหมอมาจากจิตจากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะครับคุณหมอเติมว่าจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องประเด็นที่ว่าแบบฮอตฮิตเลยเครียดนอนไม่หลับดื่มเหล้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือจนกินเหล้า
1: ตอนนี้
2: อันนี้ไม่ใช่แล้วนะ
1: จนเครียดไม่มีเงินซื้อเหล้า
2: เออใช่อันนี้นอนไม่หลับดื่มเหล้าอันนี้มันก็
1: เป็นความเครียดนั่นแหละ
2: ทำได้ไหมว่าเขาบอกว่ายิ่งดื่มยิ่งรู้สึกดี
1: แต่ว่าดีไงเธอ
2: เหรอแล้วจริงๆมันแบบควรไม่ควรแล้วมันส่งผลเสียยังไงเดี๋ยวต้องรอไปฟังในช่วงที่สองนะครับ
1: ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของความเครียดสัมพันธ์กับเรื่องการนอนไม่หลับแน่นอนแหละบางคนคิดเนาะพาทุกอย่างอาบน้ำอะไรแล้วหัวถึงหมอนแทนที่จะค่อยๆหลับไปคูลดาวน์ตัวเองไปเปล่าเอางานเอาปัญหาเอาสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้เนี่ยแพ้ก็ไม่นอนไปด้วยทีเนี้ยครึ่งคืนแล้วตายังสว่างสดใส
2: ไม่งั้นก็ถ้านอนไม่หลับก็นี่แหละครับไปฟังรายการเล่าเรื่องผี
1: ฉันกลัวจริงๆฉันไม่
2: คุณได้ดูไหมรายการ
1: the ghost อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยเหรออ
2: ะไรประมาณนั้น
1: ไม่
2: เขามีประเด็นเนี่ยรู้ใช่ไหม
1: เหรอ
2: เอ้าคุณไม่ได้ฟังรายการ
1: ไม่ได้ดู
2: เราไม่ได้โฆษณาให้นะแต่ว่าเราไม่ได้ฟังคุณได้ฟังรายการนี่ไหมที่วัน 2-3 วันก่อนที่เขาออกโหนกระแส
1: ที่เป็นอินทรีย์ไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่เหยี่ยวอันนั้นน่ะเหรอ
2: มันเป็นกรณีของมันเป็นกรณีของการแอบแซบอ่ะคุณ
1: แอบแซบอ่ะโอเค
2: เข้าใจความหมาย
1: อ่ะโอเคค่ะ
2: เออก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างมี
1: something
2: ไม่ใช่คือผู้ชายก็มีภรรยาอยู่แล้วผู้หญิงก็มีสามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเขามาแบบนี่กันอะไรเงี้ยแล้วคนที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องผีในรายการหนึ่งนั่นแหละใช่โอ้แสดงว่าคุณไม่ได้ฟัง
1: ไม่ได้ฟัง
2: มันเป็นประเด็นทั่วนั่นเลย
1: ทั่วราชอาณาจักร
2: ใช่ใช่คุยกันทั่วโซเชียลเยอะเลยแต่ว่าใช่ก็เอาเป็นว่าเราไม่สนับสนุนแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมือที่มันไม่เรียกว่ามือที่เท่าไหร่มันเรียกว่ามันผิดศีลธรรมอ่ะ
1: ถูก
2: แล้วสุดท้ายเขาบอกว่าก็มาหึงกันเอง
1: โอ้ตายนะก็ถือว่าเนาะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายด้วยนะถ้าเกิดว่าคือ
2: ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการถ่ายรูปคุณมีการถ่ายรูปเพื่อที่จะรอแบ็กเมลของคุณผู้หญิงว่าเขาแบบสนิท

0: กันหรือว่ามีรูปนึงที่มันดูไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่คือว่าเป็นแบบเหมือนกับโป๊นิดนึงอะไรเงี้ยแบบชุดเปิดขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าดูอะไร
1: เรื่องนี้ต้องไปสืบทราบต่อแล้วนะ
0: ใช่ใช่คุณลองไปตามดูแต่เอาเป็นว่าพอดีรายการเรามันชั่วโมงหัวข้าวมันไม่ใช่ชั่วโมงเมาส์ข่าว
1: ซับอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าอย่างนั้นได้นี่น่าจะ
1: ยาวค่ะบอกเลยนี่ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโอ้ท่านเร่งทำงานโดยเฉพาะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะเร่งช่วยเหลือเด็ก7ขวบที่วิทย์จะเสียชีวิตจากการถูกไฟดูดขณะพักผ่อนอยู่ที่วิลล่าเป็นภูวิลล่าอยู่ที่ชะอำนะคะซึ่งได้สั่งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสพบเนี่ยลุยฟ้องแทนผู้บริโภคค่ะจี้ให้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักก่อนนะคะวันนี้ค่ะท่านสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบค่ะถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำนะดูดในขณะที่เข้าพักที่ภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะซึ่งผู้ปกครองเด็กเนี่ยได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดนะคะในส่วนของตนในฐานะที่กำกับดูแลสคบเนี่ยได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะซึ่งคุณสุภมาศบอกว่าหลังครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยพร้อมด้วยมูลนิธินะได้เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์เช้าวันนี้เลยค่ะตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะเป็นผู้รับเรื่องแทนแล้วก็สั่งการให้สคบค่ะออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการแล้วก็ครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยเรียกว่ามาเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะคะซึ่งมาวันนี้เลยหากตกลงกันไม่ได้นะสคบจะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพิจารณาฟ้องคดีแทนเรียกว่าฟ้องแทนผู้บริโภคนะคะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องเองเลยนะพร้อมกันนี้ค่ะสคบจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นด้วยแล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพื่อตรวจสอบสถานที่ประกอบการการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารแล้วก็กฎหมายอาญาต่อไปนะสำหรับความช่วยเหลือของความร่วมมือของผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าแล้วก็โรงแรมทั่วประเทศนะคะก็เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยนะขอความร่วมมือเลยนะคะท่านรัฐมนตรีก็บอกมาแบบนี้เพราะว่าทั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำเนี่ยต้องปลอดภัยความจริงแค่เฉพาะสระว่ายน้ำไม่ได้ต้องทั้งหมดเลยนะ
0: เพราะว่ามันเวลาเราเดินบริเวณนั้นนะมันใครจะไปรู้เราว่ามีอะไรอยู่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนพาบุตรหลานลงเล่นน้ำโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ช่วงฤดูฝนนะคะคุณสุภมาศก็เน้นย้ำมาแล้วก็ทิ้งท้ายเรื่องของสิทธิความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะซึ่งตนได้ติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดแน่นอนค่ะผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานนะหรือถูกละเมิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังไปพักที่ไหนรู้สึกว่าจ่ายเงินไปแล้วแล้วมันเกิดการเอาเปรียบไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปกรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่หนีภาพอีกอย่างสถานที่จริงอีกอย่างนะบางทีเราเห็นราคาโปรโมชั่นเราก็ต้องอ่านรายละเอียดดีๆนะหรือบางทีเขาตั้งใจจะเจตนาหลบเลี่ยงนะก็ต้องดูกันดีๆถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกละเมิดสามารถร้องเรียนได้ที่สคบสายด่วน1166นะคะ1166โทรได้เลยฟรีนะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็เว็บไซต์ OCPB.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงคือโทรสายด่วนดีกว่าง่ายสี่ตัว1166นะคะ
0: ก็เรื่องพวกนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคก็คือท่านรัฐมนตรีพึ่งก็คือดูแลโดยตรง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านตอนนี้คือลงพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นท่านลงพื้นที่ท่านก็จะลงพื้นที่แล้วเราก็จะไลฟ์สดไปด้วยที่ NDT Connect นะติดตามไปดูภารกิจนะคะเพราะว่าเรื่องของสคบหรืออย.หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคอ่ะ
0: ใช่
1: เราไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบสินค้าไม่ตรงปกการถูกหลอกลวงบางทีการไปเดินหน้าดำเนินการเอง

0: จจะไม่ทันเวลา
1: เขาก็มีหน่วยงาน
0: มีหน่วยงาน
1: รับเรื่องร้องเรียนเหล
0: ่
1: าน
0: ี้
1: เขาดูแลโดยตรงอยู่ก็มาติดต่อได้นะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคใครที่รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยก็สคบ.แหละเนาะ
0: ใช่ค่ะต้องช่วยกันนะบางทีเป็นหูเป็นตาบางทีเราเจอแต่เราอาจจะเห็นก่อนว่าไฟมันรั่วตรงนี
1: ้
0: แจ้งเจ้าของหอพักเลยค่ะให้เขาแจ้งให้เขา
1: ดูแล
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายต
1: ่
0: อคนที่เข้าพักถัดไปก็ได
1: ้ทั้งกับเราแล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาใช้บริการนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมมีข่าวดีมาบอก
0: ข่าวดี
1: เขาบอกว่าแต่ข่าวดีเนี้ยสำหรับคนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535เท่านั้นนะเกิดก่อนไหมคุณ
0: 35อย่ามาฉันเกิดก่อนพ.ศ. 2ปีเอง
1: โอเคเพราะฉะนั้นเป็นข่าวดี
0: จริงหนู
1: ใช่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับกรมควบคุมโรคเขาเชิญชวนประชาชนทุกคนเลยสำหรับใครที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535
0: เย
1: ้Approve ละผ่านเข้ารับบริการนะครับตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับรู้เร็วรักษาได้ป้องกันตับแข็งและมะเร็งตับโรคไอไวรัสตับอักเสบ B C นี่มันอันตรายมากนะมันสามารถทำลีดไปสู่การเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับได้เลยนะแล้วมันติดต่อกันง่ายด้วยนะฮะเนี่ยไอพวกเนี่ยเหมือนใช้เรียกว่ารู้สึกว่าติดต่อผ่านทางแบบสารคัดหลั่งน้ำลายหรืออะไรเงี้ยคุณไปดื่มอะไรแก้วเดียวกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสแล้ว
0: ไม่ใช้ช้อนกลางแบบเนี้ย
1: เออใช่แล้วก็ที่สำคัญครับยังสามารถเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ฟรีนะลดความเสี่ยงป่วยหนักภาวะแทรกซ้อนจริงๆช่วงเนี้ยไข้หวัดใหญ่เหมือนระบาดอีกแล้วป่ะ
0: เออฉันฉีดไปตอนไหนจำไม่ได
1: ้เขาฉีดจริงๆเขาต้องฉีดทุกปีนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตแพทอะ
0: แบบบางทีไวรัสมันก็อัปเดตตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: อัปเดตตัวเองป
0: ี
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นเชื้อนี้ใช่ไห
0: ม
1: ปีนี้ปีถัดไปอะมันก็อาจจะกลายพันธุ์หรือขยายตัวหรืออะไรขึ้นมามันก็เป็นอีกเชื้อนึงเพราะฉะนั้นวัคซีนก็ต้องอัปเดตก็ต้องมีการฉีดกันทุกปีทุกปีแล้วมันก็ผมเข้าใจว่านะว่าฉีดไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเสื่อมสลายหายไปพอปีนึงใช่ไหมก็อาจจะต้องมาเติมอะไรเงี้ยสำหรับวัคซีนเรื่องไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยครับผมก็ฉีดอยู่ทุกปี
0: ใช่
1: นะ
0: ทุกปีเลย
1: คุณฉีดไหม
0: ฉีดทุกปี
1: เวลาฉีดนี่รู้สึกยังไง
0: คือพอหลังจากฉีดมาสักประมาณเนี่ยคืนวันนั้นอาจจะรู้สึกหนาวร้อน
1: ๆ
0: แต่ว่าแป๊บเดียวนะไม่นาน
1: มันจะปวดแขนหน่อยหน่วงหน่วง
0: ปวดมากจริงสำหรับฉันคือสมมติฉีดด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้
1: ก็จ
0: ะเจ็บโดนไม่ได้เลย
1: เพราะว่าเวลาเราฉีดกันเนี่ยเราก็จะฉีดในด้านที
0: ่
1: ไม่ใช่แขนที่ถนัดไม่ใช่ขาที่ถนัด
0: ไม่ง
1: ั้
0: นเดี๋ยวทำแบบว่าเขียนอะไรไม่ได้
1: โอ้ใช่เผื่อไงก็นั่นแหละครับก็มาฉีดฟรีนะครับสำหรับวันที่เวลาแล้วก็สถานที่นะครับวันที่นะครับจดไว้นะครับ26มิถุนายนนะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนนะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับณหอประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะหลัก4ใกล้เลยดิใกล้ไหม
0: ใกล้ไหม
1: ใกล้ไม่ใกล้ใกล้ใกล้
0: จำง่าย
1: ๆ
0: ฉีดเปิดฉีดวัคซีนวันแรกวันเกิดสุนทรภู่
1: อ๋อเหรอโอ้สำหรับผมนี่ยากขึ้นไปอีกนะ
0: 26มิถุนายนเวียนมาถึงไงเธอ
1: เพราะผมโมยรู้เลยเวลา9โมงถึงเที่ยงก็คือช่วงเช้าวันศุกร
0: ์ค่ะ
1: โอ้แต่เราไปไม่ได้ผมมีรายการ
0: โอ้จริงเวลาเท่าไหร่
1: 9โมงถึงเที่ยงก็ช่วง
0: ไม่ได้พอดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันถัดไปก็แล้วกัน
1: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วนะ
1: ณหอประชุมไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะหลักสี่ก็ใกล้แหละจริงๆมันอยู่เส้นแจ้งวัฒนะอยู่แล้วเคยไปทีเหมือนกันครับหอประชุมไปรษณีย์ไทยตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยใหญ่มากนะ
0: โอ้เหมือนแบบว่าเขามีที่ทำการแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย
1: อืมใช่เหมือนเป็นแบบเป็นโถงอะไรเงี้ยใหญ่
0: จริง
1: ก็แต่ว่าที่สำคัญนะครับไปเร็วดีกว่าเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะทุกคน500เข็มเท่านั้น500เข็มใช่มาก่อนได้ก่อนนั่นแหละหมดแล้วหมดเลยก็เน้นย้ำกันอีกทีครับคนที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ก่อนวันที่ใช่1มกราคมนะของ535แล้วก็นำบัตรประชาชนไปด้วย
0: นะใช้บัตรประชาชนใบเดียว
1: ใช่ตรวจเร็วรู้เร็วป้องกันได้แล้วก็ได้สุขภาพดีนะครับสำหรับการไปฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
0: โอเคค่ะเอาพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของความจริงแล้วผู้สูงอายุอ่ะก็สามารถเป็นกลุ่มเปราะบางนี่สามารถไปฉีดได้เลยนะเข้าไปสวัสดิการได้เลย
1: อ๋อถ้าเกิดผู้สูงอายุก็คือได้อยู่แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แล้วก็ผู้พิการผู้สูงกลุ่มเปราะบางต่างๆนะคะก็สามารถไปติดต่อ

0: ฉีดได้ที่อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่สังกัดกทม.ด้วยสังกัดรัฐนะคะเขาก็จะมีให้บริการอยู่นะคะ
1: ก็ดีนะฉีดไว้เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพอฝนตกเนี่ยผมว่ามันก็กลับมาระบาดอีกรอบไปแล้วพวกเชื้อหวัดเชื้ออะไรคุณแค่เดินออกไปตากฝนเนี่ยกลับมาเป็นหวัดไม่สบายก็ไม่รู้แหละเป็นหวัดใหญ่หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้อง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างดีกว่า
1: ช่วงนี้กำลังมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่หลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะในการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมในการเข้าไปยืนยันตัวตนยืนยันการลงทะเบียนนั่นเองซึ่งวันนี้มีความคืบหน้านะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่เป็นกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการไม่สะดวกเดินทางหรือไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แทนได้นะคะซึ่งหน่วยที่รับลงทะเบียน5ธนาคารของรัฐค่ะกรุงไทยออมสินธ.ก.ส.ท.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามซึ่งห่วงวันที่จะลงทะเบียนก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึง21มิถุนายนค่ะซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นนะคะประกอบด้วยหนังสือมอบอำนาจนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์โครงการเลยนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนนะกรอกข้อมูลเขียนรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ชัดเจนค่ะ2คือบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจก็คือผู้มีสิทธิ์เดิมนะคะอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณปู่คุณย่านะคะที่ท่านไม่สะดวกจะเดินทางมาเองพร้อมสำเนาบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องค่ะ3คือบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจก็คือผู้ที่เดินทางไปทำแทนอาจจะเป็นลูกๆหลานๆนะคะหรือเพื่อนข้างบ้านที่ไว้ใจกันได้เนาะก็ไปทำแทนนะคะพร้อมสำเนาบัตรที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนะคะ4คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะพร้อมสำเนาพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาไม่สามารถเดินทางมาได้เนี่ยก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นผู้พิการก็นำสำเนาบัตรคนพิการถ่ายมาด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ให้เขารับรองสำเนาอาจจะเป็นการปั๊มลายมือก็ได้นะแทนการเขียนใช่ค่ะเพื่อความสะดวกซึ่งช่องทางการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ในเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐmof.go.th นะคะหรือจะเป็นโทรศัพท์สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ย้ำอีกครั้งนะคะ02-109-2345สามารถโทรได้จันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งยกเว้นวันหยุดราชการแล้วก็นักขัตฤกษ์นะคะก็สามารถโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึง5โมงครึ่งเลยจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ด้วยความที่หลายคนเนาะก็เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางสมมุติว่าเราไม่มีสมาร์ทโฟนเราก็ไม่มีแอปทางรัฐไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
1: ไม่มีเลยไม่มีสมาร์ทโฟน
0: ไม่มีสมาร์ทโฟนก่อนต่อมาเราไม่สามารถเดินทางไปที่ตู้ ATM กรุงไทยได้อันนี้เราก็ไม่สามารถไปยืนยันสิทธิ์ได้3บางทีเราเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าได้รับฟังอยู่นะคะลูกๆหลานๆก็สามารถนำใบมอบอำนาจที่ต้องไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขียนภาษาไทยนะคะ .mof.go.th นะคะก็โหลดมาปั๊บกรอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอกสารตามลำดับขั้นตอนที่ไล่ไปไล่เรียงไปนะคะถ้าเกิดยังฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรจะได้มันเยอะมากหนังสือมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสามารถไปทวนได้นะคะที่เพจข่าวจริงประเทศไทยค่ะเขาทำไปนะคะ
1: มีรายละเอียดพร้อมเลยใช่ไหมครับก็สะกดตรงตัวข่าวจริงประเทศไทย
0: ทางเพจนะคะ
1: Facebook
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นของกรมประชาสัมพันธ์เรานะคะที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารนะคะสำหรับหน่วยงานภาครัฐเชื่อถือได้แน่นอนค่ะ
1: ไปดูเลยนะข่าวจริงทั้งนั้น
0: ข่าวจริงทั้งนั้น
1: ไม่มี
0: เฟคนิวเชื่อถือได้นะคะอย่าลืมหนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา1ชุดของทั้งผู้ให้และผู้รับมอบอำนาจนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีนะหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีบางทีคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลย
1: แต่
0: คือไม่ได้เป็นผู้พิการไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะแต่ว่าดันเกิดอุบัติเหตุเธอสมมติเกิดอุบัติเหตุเจ็บข่าวไปไม่ได้คุณก็สามารถมอบอำนาจให้ลูกหลานไปแทนได
1: ้มีเคสนี้ด้วย
0: ใช่มันก็มีเคส
1: แต่ว่าผมได้ยินมาอย่างนี้พี่กุ้ง
0: ว่า
1: จริงๆมันมีดราม่าในโซเชียลนิดนึงว่าเหมือนลูกเนี่ยแหละเขาไปเอาแทนพ่อแม่คุณรู้ไหมแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบก็ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าไปรับ
0: ไปรับ
1: แทนใช่ไหมก็เอาไป

0: เพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามแต
1: ่
0: อันเนี้ยก็ผิดนะ
1: ผิดสิคะ
0: แต่ว่าเขาบอกว่าอ่ะแต่ในกรณีที่พ่อแม่เนี่ยไอ้แต่ในกรณีที่ไปรับแทนเนี่ยถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองแบบผิดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสามารถมีหลักฐานตรงที่เราสามารถเอาสลิปการที่เราโอนเงินให้พ่อแม่เหมือนเลี้ยงดูท่านเนี่ยก็เอาไปให้ชี้แจงได้ถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเกิดขึ้น
1: จริง
0: ใช่ถ้าในกรณีที่แบบมีการแบบฟ้องว่าอุ้ยมีการเอาไปแอบอ้างหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเราเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เราเอาใบนี้ไปให้ดูได้
1: ใช่หรือในกรณีที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ถือบัตรเดิมแล้วกังวลว่าถ้าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วตัวเองเนี่ยจะถูกตัดสิทธ
0: ิ์
1: กรณีนี้ด้วยนะตรงนี้ถ้าลูกไม่ได้เลี้ยงจริง
0: ๆ
1: เอ้ยตอบฉันเนี่ยได้รับเงินจากบัตรคนจนนี่เพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็หากินด้วยตัวเองลูกหลานเนี่ยไม่ได้เลี้ยงตามที่เขาเอาชื่อเราเนี่ยไปลดหย่อนภาษี
0: ไปลดหย่อน
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถชี้แจงได้เหมือนกันอุทธรณ์ได้เหมือนกันนะคะคือทางภาครัฐเขาก็เปิดให้อุทธรณ์ได้ไม่ใช่ว่าจะปิดสิทธิ์ทันทีโดยที่ไม่ได้อธิบายนะท
0: ั้
1: งคู่กรณีทั้งคู่เลยทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีการแก้ไขตามลำดับขั้นตอนไปคือความตั้งใจจริงของรัฐบาลคือการที่อยากจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยโดยใช้ภาษีประชาชนเนี่ยลงไปยังผู้ที่เดือดร้อนจริง
0: จริงใช่เพราะว่าเราก็เหมือนไทยช่วยไทยนะเพราะว
1: ่
0: าเราเนี่ยเอาไปเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนเอาไปซื้อของโดยที่รัฐเนี่ยก็จะช่วยใช่ไหมแต่บางคนนะสิไปแลกเงินสด
1: ไม่ได้นะคุณมีความผิด
0: ไปซื้อใช่มีความผิดเอาไปจ่ายอันนี้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วของเงินทอนเป็นเงินสดงี้ไม่ได้เอาร้ายนะคนเรา
1: ร้ายมากคือทำแบบนี้ถูกตัดสิทธิ์นะคะ
0: ใช
1: ่
0: แบบนี้ไม่ได
1: ้ข้อหาช่อโกงได้เลยนะ
0: ใช่แล้วที่สำคัญคุณจะโดนแบนด้วยนะร้านค้าก็จะโดนแบนแล้วก็โดนลิฟเงินคืนที่สำคัญยังโดนเหมือนแบล็คลิสต์อ่ะค
1: ุ
0: ณไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วเหมือนโดนปรับด้วยไหม
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยรัฐบาลเขาบอกว่าเอาสิทธิ์อย่างที่น้องเอิร์ธบอกไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไปแลกเป็นเงินสดสมมติว่าน้องเอิร์ธเป็นร้านค้าที
0: ่
1: เป็นผู้ซื้
0: อ
1: แต่ว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรกันจริงๆแต่ว่าเอ้ยน้องเอามาให้ที่200ดี
0: เราเห็นดีด้วยเพราะว่าเราก็ได้เงินดี
1: ถูกต้องโดยที่คุณไม่ต้องเสียของไปแต่คุณเก็บค่าผ่านทางนิดนึง20-30บาท
0: ใช่แต่มีแต่เปลี่ยนอะไรกัน
1: แล้วก็มีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะได้ออกมาเน้นย้ำเลยค่ะเรื่องของการเตือนร้านค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห
0: ้
1: ามนำสิทธิ์เนี่ยไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเป็นอันขาดการนำสิทธิ์ไปแลกเป็นเงินสดเนี่ยเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการค่ะ
0: ม
1: ีบทลงโทษแล้วก็ผู้รับแลกนะคะจะเป็นทั้งผู้ใช้ด้วยมีความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยความอันเป็นเท็จนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ค่ะซึ่งถ้าเราเห็นหรือเรารู้สึกว่าเอ้ยคนนี้พยายามจะมาแลกฉันหลายครั้งแล้วฉันไม่อยากจะทำผิดกฎหมายหรือร้านนี้รับแลกแล้วฉันเห็นนะคะหากพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสไปที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569ช
0: ่
1: วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพราะว่านี่คือภาษีของคนไทยนะเอาไปผิดวัตถุประสงค์แทนที่คุณจะได้สินค้าอุปโภคบริโภคมาช่วยแบบเยียวยาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะคะกลายเป็นไปแลกเงินสดแล้วไม่รู้คุณเอาเงินเนี่ยไปใช้อะไร
0: เหมือนเอาเปรียบพวกเราทางอ้อมป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเงินเขาให้ไปซื้อใช้เดี๋ยวนั้นคุณดันเอามาเก็บแล้วก
1: ็
0: เอาไปเป็นส่วนตัว
1: บางคน
0: ส่วนตัว
1: เลยบอกว่าแลกเป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อเหล้า
0: โอ
1: ้เห็นไหมผิดวัตถุประสงค์ไหมคุณ
0: จริงจริงมันผิดตั้งแต่แลกเป็นเงินแล้วล่ะ
1: ถูก
0: นี่ไปซื้อเหล้าอีก
1: สองเลยนะ
0: มันก็ไม่มันโอเคมันก็ไม่ควรอ่ะแต่ว่าที่แน่ๆมันผิดกฎหมายไปแล้ว
1: ผิดกฎหมายนะคะฐานช่อกงมีความผิดอาญานะแล้วคุณจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการรัฐทั้งหมด
0: เอาจริงๆนะพี่คุณเราคุยเราคุยกันเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยคุณแลกเขาให้คุณ200หรือ1,000เนี่ยแล้วติดมีโอกาสโดนจำคุกด้วยไหม ผมไม่รู้ว่ามันคุ้มตรงไหน
1: จริงเพราะฉะนั้นอย่าทำอย่าหาทำนะคะในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพบเห็นก็แจ้งไปที่สายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้เลยเขาจะดูแลจัดการให้ดี
0: แลก 60,000
1: ทำ
0: คิดยังไงดีวะให้คุ้ม
1: คิดว่าจะไม่โดน
0: ไปได้300แล้ว
1: เออจริง
0: คุ้มอยู่ดี
1: นะถ้าเจอแจ้งได้เลย1569ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลแล้วก็สังคมเพื่อให้โปร่งใสนะคะแล
0: ้
1: วก็ใช้ตามวัตถุประสงค์ค่ะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันเขาบอกว่าฝนตกก็ปิดได
1: ้
0: ช่วงนี้ฝนตกปะ
1: ตก
0: บ่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกนะเดี๋ยวฝนตกปุ๊บก็รถติดอีกทีนี้มันคนก็อ้างไปนะว่าไม่มีเวลามาฟิตมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าเขาบอกว่าฝนตกเนี่ยเราก็ฟิตได้นะครับชวนทั้งบ้านลุกขึ้นขยับเปลี่ยนวันฝนพรำให้เป็นวันสุขภาพดีช่วงหน้าฝนเนี่ยเด็กๆหลายคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากขึ้นดูหนังเล่นเกมนั่งนอนหนังนานๆก็คือเสี่ยงต่อพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆนะพวกเราเนี่ยแหละบางทีก็นั่งเล่นนั่งดูมือถือบางทีนั่งเป็นชั่วโมงเลยป่ะ
1: ใช
0: ่เขาก็เลยชวนพวกเราเนี่ยนะกรมอนามัยบอกว่ามาออกกำลังกายเคลื่อนไหวหรือแม้แต่กระทั่งเติมเสียงหัวเราะในครอบครัวนะฮะให้สุขภาพดีไปพร้อมกันมาดูกันกิจกรรมง่ายๆทำได้ทุกบ้านอะไรบ้างแน่ๆแหละครับเปิดเพลงเต้นด้วยกันเขาบอกเปิดเพลงไม่บางทีแบบเปิดเพลงแบบเบาๆ อะไรเงี้ย
1: ดู
0: ด
1: ิ
0: ขนาดช่วงเนี้ยไอแอโรบิกเขายังคิดเลยมันไม่ใช่แค่ที่สวนลุมแล้วนะม
1: ัน
0: กระจายไปอีกมันผมเห็นที่ไหนไม่รู้เป็นแบบใต้สะพานแถว
1: มันลดมาก
0: มันกระจายแบบ
1: นี่ฉันเห็นล่าสุดในแอปตอกตอกแอปตอกตอก
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนำออกกำลังกายออนไลน์เธอเป็นอะไร
0: โอ้หรอไลฟ์เหรอ
1: ย้ายออกกำลังกายอ๋อ
0: แล้วพี่ที่ต้องให้ดอกกุหลาบแล้วจะเต้น
1: ไม่อันนี้คือเขาไลฟ์สดเธอคนดูเป็นพัน
0: โอ้ออฟเราก็เต้นตาม
1: สมมติว่าเป็นออกกำลังกายอ่านเดี๋ยวตอนนี้มีพร้อมกันนะคะ5 โมงเย็นมาเจอกันที่นี่เขาก็เปิดแล้วก็ไลฟ์สดเต้น
0: ฟรีด้วยเนี่ย
1: ฟรีค่ะถ้าคุณอยากจะโดเนทเรื่องของดอกไม้ใบหญ้า
0: หรืออ
1: ะไร
0: ลดเหลืออะไรเงี้ยโดนัทเลยผมเห็นบางช่องไงให้โดนัทเต้นแบบทายาทให้รถโอ้โหเต้นตันตาอะไรไหมสมมติว่าให้อะไรให้นางฟ้าปีกนางฟ้าอะไรเงี้ยโอ้แต่มันอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอันนี้แบบ
1: เนาะเรื่องของความพอใจแหละ
0: ใช่สองครับสร้างฐานผจญภัยในบ้านจริงอันนี้เหมาะกับพวกน้องๆหนูๆนะเด็กๆใช้หมอนหรือเทปบนพื้นช่วยฝึกการเคลื่อนไหวอันนี้ก็น้องๆหนูๆจริงพ่อแม่ก็ร่วมได้นะครับเพราะว่ายังไงเราถ้าสร้างฐานเนี่ยผมว่าเราต้องเป็นคนทำอยู่แล้วน
1: ้
0: องๆเขาไม่มาทำเองสามครับชวนลูกช่วยงานบ้านเพิ่มการขยับระหว่างวันฝึกความรับผิดชอบ
1: อันเนี้ย
0: หรอเพราะจริงๆผมขยับอยู่แล้วนะแต่ว่าเรื่องช่วยงานบ้านเนี่ยผมก็มีช่วยอยู่แล้วใช่มีช่วย
1: น้องดิฉันเป็น
0: คนนี
1: ้พ่อเรียนนะคะ
0: ช่วยทำอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆมันก็ขยับได้แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่มาดูถัดไปนะครับถ้าที่ง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้ทั้งครอบครัว
1: อ
0: ันแรกเลยกระโดดตบอันนี้กระโดดตบคิดว่าทุกคนทำเป็นกันอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ไม่ต้องสาธิตนะ เราเป็นวิทยุนะไม่ต้องสาธิต
1: ไม่เป็นไรนี
0: ่สองก็ปั่นจักรยานอากาศอันนี้ก็คือบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและขาอันนี้ก็อยู่ในท่านอนแล้วก็ใช่
1: ก็นอน
0: ผมว่าอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู
1: ้ได
0: ้อันนี้อีกสุดท้ายครับก็เหมือนอันนี้เหมือนเป็นเดินเรียนแบบสัตว์ครับแบบเขาบอกมีกบปูหมีนะแต่ว่าจริงๆผมรู้จักท่าหนึ่งมันเหมือนเป็นท่าแบบท่าเหมือนเขาเรียกเป็นท่าโยคะท่าหนึ่งเขาเรียก downward facing dog เนี่ยก็คือคุณแบบทำท่าเหมือนไปยืนเหมือนสี่ขาเนี่ยเอามือไปไว้แล้วก็คุกเข่านะแล้วคุณก็ก้มเงย
1: เหมือนคล้ายๆแบบให้เหมือนแมวกำลังบิดขี
0: ้เหยีย
1: ด
0: ไหมคล้ายๆครับเพราะว่ามันเหมือนมันท่าหมาไงแล้วก
1: ็
0: ดาวเวิร์ดก็คือแบบเอาก้มหน้าขึ้นก้มหน้าลงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเรานอนมาทั้งคืนก็ได้ขยับขยื่น
0: ได้ขยับขยื่นได้ยืดเหยียดนะครับเขาบอกว่าขยับทุกวันเนี่ยมันดีต่อสุขภาพทั้งเสริมภูมิคุ้มกันลดความเครียดหลับสบายนะครับเด็กเติบโตแข็งแรงสมวัยเนาะก็เน้นไปที่เด็กๆแล้วก็เพียงวันละนิดเปลี่ยนบ้านให้เป็นพื้นที่สุขภาพดีได้นะแม้วันที่ฝนตก
1: นะไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ต้องกางแจ้งอย่างเดียว
0: ใช่ยังวันที่ฝนตกอ่ะมันก็ออกไปข้างนอกไม่ได้อยู่แล้วก็ทำออกกำลังในบ้านเนี่ยแหละ
1: ใช่นอกเหนือจากการออกกำลังกายแล้วยังเชื่อมสมรรถภาพในครอบครัวนะค
0: ุ
1: ณพ่อคุณแม่ออกมาขยับแบบขยับเพื่อมันความขี้เกียจความแบบนั่งจมโซฟาเล่นถ่ายโทรศัพท์มันผ่านไปโดยที่แบ ร่างกายเราแบบ
0: ไม่ประโยชน
1: ์มันไม่มีประโยชน์ก็
0: คือมันอาจจะได้คุณอาจจะงานเสร็จก็จริงแต่ว่าผมว่าชีวิตมันต้องมีบาลานซ์อ่ะไม่ใช่ว่านั่งตรงนี้อย่างเดียวทำหรือว่าคุณจะออกกำลังกายอย่างเดียวคุณก็ต้องมีพักบ้างเหมือนกันนะ
1: ความบาลานซ์มันสำคัญมากเนาะในยุคที่ทุกอย่างเร็วไปหมดถ้าเกิดว่าเราไม่บาลานซ์เลยเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพกายใจป่วยไปการทำงานก็ไม่มีความหมายแล้วนะ
0: พูดถึงบาลานซ์นี่ผมขอโฆษณานิดนึง
1: อะไร
0: มีรายการนะครับทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับทางเนี่ยแหละขึ้น105ก็ 93.5 บางทีก็ดึงสัญญาณเข้าไปใช่ไหมรายการ Work Life Balance งานที่ชอบชีวิตที่ใช่นะครับ
1: Work Life Balance นะครับน้องเอ๋จัดวันไหน
0: ผมจะจัดวันพุธพฤหัส
1: พุธพฤหัสนะคะแทนดิฉันนี่แหละค่ะ ใช่นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่พูดถึงเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณหมอเติมค่ะคุณหมอกันตะพลยอดมงคลนะคะในเรื่องเครียดตอนไม่หลับดื่มเหล้าดีไหมพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับผม
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
6: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาไม่สมเหตุสมผลใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน
8: คุณแม่ทานยาตามที่หมอสั่งหรือยังครับ
9: ไม่ต้องละแม่หายแล้ว
8: ไม่ได้นะครับแม่ต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งยาที่แม่กินเป็นยาปฏิชีวนะไม่อย่างนั้นต่อไปโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะดื้อยานะครับแม
10: ่ถูกต้องครับถ้าต่อไปยาเดิมใช้ไม่ได้ผลก็ต้องหายาใหม่ค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะสูงขึ้นนะครับสวัสดีครับพบกับผมและหมอเจี๊ยบละลนาในรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคน
11: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะหากใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะ
10: ใช้ผิดเหรอมีตัวอย่างไหมครับ
11: มีค่ะก็เช่นการหยุดกินยาเองพออาการดีขึ้นก็หยุดกินยาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะนี่นะคะต้องกินให้ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งค่ะบางทีนะคะก็ลดยาเองจากกิน3มื้อเหลือกินแค่2มื้อบางคนนะคะสั่งยาให้ตัวเองก็มีกินยาเองแบบผิดๆใช้ยาไม่ถูกกับโรคหรือใช้ยามากเกินความจำเป็นค่ะ
10: ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเรื่องการกินยา
11: ใช่แล้วค่ะเพราะหากเกิดการดื้อยานะคะอาจจะทำให้ไม่มียาขนานต่อไปในการรักษา หรือไม่ก็ต้องหายาตัวใหม่ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีก
10: ใช้ยาผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆเลยนะครับต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
12: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 11นาฬิกา40นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชั่วโมงสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้นะคะเราเนี่ยจะพูดคุยเรื่องของเรียกว่าความเครียดทุกคนก็มีเนาะความเครียดในแต่ละช่วงวัยเด็กๆก็มีนะ
0: ใช่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันเราก็คุยกันถึงเรื่องความเครียดนะครับความเครียดที่บุคคลว่าเป็นยังไงแล้วถ้าเครียดแล้วเนี่ยถ้าพี่กุ้งเครียดแล้วพี่กุ้งหลับสบายไหม
1: โอ้มันก็แบบถ้าสมมติเครียดมากอ่ะบางทีนอนไม่หลับก็มี
0: ใช่ไหมล่ะเวลาเครียดแล้วมันจะนอนไม่หลับผมนะถ้าบางทีเราเครียดเนี่ยปกติผมไม่ค่อยเครียดนะแต่ถ้าเครียดเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยมันเหมือนมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันเครียดแล้วนอนไม่หลับมันไม่รู้ตัวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันนอนไม่พ
1: อ
0: มันก็เลยรู้ว่าอ่ะเรานอนไม่หลับบางช่วงหรือเปล่าหรือแล้วเรายังมีความคิดบางอย่างอยู่ในหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยใช้วิธีดื่มเหล้านะ
1: โอ้ใช่
0: แต่ว่าบางคนเขาใช้ดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับขออนุญาตนะครับรายการนะขอต้อนรับนะครับคุณหมอกันตพลยอดมงคลคุณหมอเติมนะครับจิตแพทย์มีเซ็นเตอร
1: ์
0: คลินิกนะครับประเด็นเรื่องเครียดนอนไม่หลับกินเหล้าหรือเปล่าอ่ะ
1: หรือว่าจัดการยังไง
0: ใช่หรือว่าดื่มแล้วรู้สึกดีดื่มได้อีกไหม
1: มันจะไปต่อมันก็ถือว่าเป็นความสุขของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วหรือยังครับพี่ออมครับ
1: พี่ออมกำลังต่อสายนะ
0: กำลังต่อสายนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ประเด็นน่าสนใจพี่กุ้ง
1: โอเคค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอมาแล้วสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีค่ะ
1: สักครู่นะคะคุณหมอคะถ้าเราเครียดเนี่ยมันส่งผลกับการนอนไม่หลับโดยตรงเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
13: โอ้ใช่เลยครับเพราะว่าการนอนเนี่ยมันคือเหมือนร่างกายอยู่ในโหมดพักผ่อนรู้สึกปลอดภัยไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ความเครียดนี่คือตรงข้ามแล้วมันเป็นโหมดแบบเรารู้สึกว่าชีวิตมีอะไรต้องเป็นห่วงต้องลุยต้องสู้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเมื่อไหร่เครียดอะทุกหมอทุกคนเจออยู่แล้วนะว่าพอเครียดปุ๊บมักจะนอนหลับยาก
0: ครับแล้วทำไมบางคนเขาบอกว่าเครียดนอนไม่หลับแล้วดื่มเหล้าดื่มเหล้ามันช่วยอะไรครับคุณหมอผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนดื่มปกติอะไรอย่างเงี้ย
13: อ๋อโอ้ดีแล้วครับที่ไม่ได้ดื่มเหมือนกันนะแต่ว่าจะเจอบ่อยมากบางคนที่รู้สึกว่าไอ้พอดื่มอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนฤทธิ์แอลกอฮอล์ครับมันจะช่วยไปกดให้สมองหลับง่ายขึ้นแต่มันไปกดให้สมองตื่นตัวน้อยลงบางคนแรกๆครับพอดื่มจะรู้สึกว่านอนง่ายขึ้นเฮ้ยเหมือนเป็นยาเลยง่ายด้วยแล้วด้วยบรรยากาศเวลาคนดื่มเนี่ยเวลาคนเครียดแล้วไปดื่มก็มักจะดื่มกับเพื่อนบ้างไปฟังเพลงร้านผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ครับ
13: ก็ยิ่งเอื้อต่อการให้เขาได้รีแลกซ์ได้คลายเครียดมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับว่าไปดื่มไปเจอเพื่อนไปคุยได้ระบายสบายใจกลับบ้านนอนได้นะแต่ว่าด้วยตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยครับคือมันอาจจะช่วยให้เราหลับง่ายขึ้นแต่คุณภาพการนอนนะครับมันจะไม่ดีคือมันจะทำให้เราหลับลึกน้อยลงมีตื่นกลางดึกมากขึ้นตื่นเร็วขึ้นเนี่ยครับดังนั้นหลายๆคนจะเวลาดื่มแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเช้าวันถัดมาไม่สดชื่นถึงแม้เหมือนกลางคืนเราจะน็อกไปดื่มจนหลับเลยหรือหลับได้ยาวเลยแต่ว่าตื่นจะมาไม่สดชื่นแล้วก็ความคิดความอ่านจะแย่ลงครับในการที่จะทำงานหรือใช้ชีวิตก็จะน้อยลงครับดังนั้นในการดื่มเนี่ยครับเลยในทางการแพทย์เนี่ยไม่สนับสนุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแง่สุขภาพเรื่องตับเรื่องสมองร่างกายสภาพร่างกายครับแล้วก็ในแง่ของจะเอามาใช้คลายเครียดหรือช่วยนอนเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำเลยเพราะว่ามันเหมือนแก้ได้แค่เบื้องต้นนะคือแค่ชั่วคราวเหมือนเราเอาเหมือนเราปวดแล้วเราแค่กินพาราแต่เราไม่ได้ไปแก้ปัญหาเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมเราใช้แค่ชั่วคราวแต่พอเราใช้เรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายดีใช่ไหมฮะเครียดทำงานเหนื่อยจังเลย โดนด่ามาอะไรเงี้ยไปกินเหล้ากันดีกว่าเว้ยพวกเราอะไรเงี้ยครับพอซ้ำๆๆไปอ่ะปัญหามันยังอยู่แล้วมันมากขึ้นด้วยแล้วแอลกอฮอล์เองมันก็ทำร้ายเราไปเรื่อยๆด้วยนะดังนั้นเลยจะเจอครับบางคนที่เขาติดเหล้าติดแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยเขาไปคุยจริงๆโหชีวิตเขาเจออะไรมาเยอะมากไม่ง่ายแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเขาก็เลยดื่มไปเรื่อยๆคือเหมือนกินพาราแก้ไขไปเรื่อยๆๆๆจนวันนึงร่างกายไม่ไหวมันพังไปเอง
0: เปรียบเทียบได้ดี

0: ไม่หลับเหมือนเดิม
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหม
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้ถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วเราสามารถจัดการความเครียดยังไงให้เรียกว่ายั่งยืนแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงบางทีโอ้ยอย่าคิดมากนะเดี๋ยวมันก็นู่นก็นี่ความปลอบใจบางอย่างช่วยไม่ได้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยที่อยู่กับตัวเองตรงนี้เราจะสามารถจัดการความเครียดยังไงอย่างน้อยๆให้โดพามีนหลั่งให้รู้สึกว่าเออเราหาทางออกตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แต่ว่าเราไม่จบที่เราอะค่ะ
1: โอ้ดีมากครับที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยมันแค่เราหาทางออกวันนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าปัญหามันจะแย่ตลอดไปใช่ไหมดังนั้นสำคัญที่สุดคือมีสติก่อนครับว่าโอเคเรื่องมันน่าทุกข์จริงๆมันน่าเครียดจริงๆเราก็เลยเครียดก็สมเหตุสมผลแล้วเราไม่ปฏิเสธมันนะแต่พอเรารับรู้แล้วโอเคละเราทำอะไรกับมันได้ไหมนะถ้าทำได้อย่างเช่นว่าเฮ้ยไปแก้ปัญหาไปคุยกับหัวหน้าหน่อยหรือทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคพอใจเย็นลงคุยกับแฟนได้ไหมเคลียร์กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับแต่ถ้ามันแก้ไม่ได้อย่างเช่นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเป็นการตัดสินใจของทีมเป็นระบบขององค์กรของที่ทำงานเราซึ่งกว่าจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอันนี้เราก็อาจจะต้องตั้งโจทย์ว่าโอเคละเราทำอะไรมันไม่ได้แต่ทำยังไงมันถึงจะกระทบเราน้อยที่สุด
0: ครับ
1: ต้องพยายามแยกระหว่างที่จัดการได้กับจัดการไม่ได้ถ้าเราจัดการได้ก็ไม่เห็นต้องกังวลเลยใช่ไหมคือจะเร็วจะช้าสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เคลียร์ผ่านเองแต่ถ้าจัดการไม่ได้จริงๆก็ไม่เห็นต้องกังวลเหมือนกันเพราะว่ากังวลไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่ได้
1: ทำได้แค่รับรู้แล้วยอมรับมันครับพอรับรู้เสร็จแล้วก็พยายามวางมันด้วยการอาจจะไปดูแง่มุมเหมือนของชีวิตไปหาอะไรทำไปยุ่งยุ่งไว้ไปออกกำลังไปดูแลตัวเองหมดเวลางานเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากอย่างนี้นะครับ
0: ครับผมในฐานะที่คุณหมอเติมเป็นคุณหมอจิตแพทย์นะผมอยากรู้เหมือนกันคือในแง่ของสุขภาพจิตเราหรือสมองเราเนี่ยคุณหมอถ้าสมมติว่าเราดื่มเหล้าเป็นเวลานานติดต่อกันเราใช้มันเพื่อแก้ปัญหาหรือเราติดมันเนี่ยในเรื่องของสุขภาพจิตเราหรือในเรื่องของสมองเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรตามมาครับ
1: โอ้โหหนักมากเลยครับคือ
0: ครับมันทำไม
1: จะต้องบอกอย่างนี้ว่าคือคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อให้คือเราพูดกันมาเยอะมากจนเราก็รู้ใช่ไหมว่าเหล้าไม่ดีเหล้าไม่ดีแต
0: ่
1: เราก็เห็นว่าร้านเหล้าก็เต็มบ้านเต็มเมือง
0: ไปหมดใช่ไหมครับใช่
1: แล้วบางคนไปดื่ม
0: ขายดีขายดิบขายดี
1: ใช่ไหมครับยิ่งเศรษฐกิจดีเหล้าก็ขายดีครับเพราะว่าเงินเยอะเป็นบันเทิง
0: คุณหมอเศรษฐกิจไม่ดีร้านเหล้าก็ขายดีนะผมไม่
2: ขาย
0: ด
2: ีเครียดกินเหล้า
1: ใช่ครับดังนั้นโหเหล้าเนี่ยเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลครับแต่ว่าในแง่ของสุขภาพจิตเนี่ยครับไม่มีอะไรดีเลยครับไม่มีอะไรดีเลยต้องใช้คนนี้เพราะว่าด้วยตัวเหล้าเองนะครับอันหนึ่งละมันตัวมันเองเนี่ยครับในตอนที่ดื่มมันทำให้อารมณ์ดิ่งขึ้นดิ่งลงได้หรือมันทำให้ความคิดเราด้านชาได้คือสมองส่วนหน้าที่ควบคุมเป็นเหตุเป็นผลอะไรเงี้ยมันทำงานน้อยลงมันเลยทำให้เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ไม่เคยคิดทำร้ายตัวเองนะแต่ก็ทำไปในตอนที่เมานั่นแหละ
0: เห็นผิดเป็นทุกข์
1: มากเศร้ามากๆเลยดื่มพอดื่มเยอะๆครั้งเนี้ยยั้งตัวเองไม่อยู่แล้วดิ่งตามอารมณ์ทำร้ายตัวเองหรือบางคนไม่เคยทำอะไรแปลกๆทำนามอย่างเช่นว่าโทรไปด่าแฟนเก่าโทรไปด่าเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยพอเมามากๆครับเพื่อนเชียร์ด้วยอารมณ
2: ์
1: ด้วยพูดถึงเจ้านายแล้วก็ยิ่งโมโหก็เผลอทำอะไรไม่ดีไปก็ต้องมาตามแก้ทีหลัง
2: เข้าเลยนะ
1: หรือตีกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นเหล้าเนี่ยมีแต่จะทำให้เราไกลจากความเป็นตัวเราที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆนะมันยิ่งทำให้เราทำอะไรไปตามอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆแก้ปัญหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วในคนที่ดื่มนานๆนี่ครับแบบดื่มนักๆดื่มเป็น10ปีทั้งสมองซอลงด้วยนะฮะแล้วก็ขาดวิตามินอะไรต่างๆนะครับมันก็ยิ่งทำให้แก้ปัญหาเก่งน้อยลงทำงานเก่งน้อยลงนะมันก็พันไปเลยฮะทีนี
2: ้
1: พอยิ่งแก้ปัญหายากขึ้นปัญหาก็เยอะขึ้นพอทำงานเก่งน้อยลงโดนด่ามากขึ้นหาเงินยากขึ้นเอาเครียดเป็นวงจรเนี่ยมันก็เละไปเรื่อย
0: ๆผมเห็นนะพี่กุ้งแล้วคุณหมอคนที่ดื่มเหล้ามากๆเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะผมเห็นว่าจากที่ปกติแล้วเขาจะคุยรู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าการสื่อสารหรือว่าอะไรเงี้ยผมมองว่าไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็การแบบการคิดการอะไรเนี่ยกว่าจะคิดได้แต่ละอย่างช้าแล้วก็

0: ออกเสียงอ่ะแบบไม่ค่อย
1: การยับยั้งชั่งใจอ่ะจะไม่มีเลย
0: มันทำไมอ่ะครับคุณหมอตรงส่วนนี้
2: โอ้เพราะว่าแอลกอฮอล์มันไปยับยั้งสมองส่วนหน้าชัดเจนเลยครับคือสมองส่วนที่ทำให้เราเป็นมนุษย์นี่แหละคือแบบคุยรู้เรื่องคิดอะไรซับซ้อนแก้ปัญหายากไอ้ตรงเนี้ยมันจะถอยลงฮะดังนั้นบางคนที่เขาชอบดื่มเนี่ยในแง่นึงนะครับคือเขาชอบความรู้สึกที่เขาคิดอะไรไม่ค่อยได้นี่แหละฮะพอเราคิดอะไรไม่ค่อยได้เราก็เลยรู้สึกเหมือนเฮ้ยชีวิตไม่มีอะไรเว้ยมันไม่เห็นต้องกังวลไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยแต่มันได้แค่ชั่วคราวอะคือแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เราหยุดคิดแต่พอเราดื่มไปเรื่อยๆติดไปเรื่อยๆครับมันเหมือนคนพยายามหนีความจริงครับค
0: ือ เหมือน
2: ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าปัญหาไม่อยู่นะครับ
0: อยู่แต่แค่เราไม่คิด
1: ปัญหาอยู่ที่เดิม
0: ปล่อยไว้คาราคาซังไว
2: ้แต่สุดท้ายมันจะย้อนมาเล่นเราเองแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยครับคือมันมีความติดได้ก็คือว่าบางคนเคยดื่มหนึ่งขวดแล้วโอเคต้อง2ขวด3ขวด4ขวดเยอะไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายก็เรียกว่าจะเสื่อมเร็วแบบอัตราเร่งเสื่อมเร็วเร่งมากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ค่ะคุณหมอคะแบบนี้เราจะสรุปได้ไหมคะว่าแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยทำให้สมองเนี่ยเสื่อม
2: ใช่ได้ได้เลยครับเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยครับที่เจอในคนไข้ที่อายุเริ่มมากหน่อยอย่างเช่นบางคนอายุ50เองทำไมดูคิดอะไรช้าเหลือเกินทำงานไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยพอไปดูดีเอ้าคนนี้ติดเหล้ามานานแล้วเราก็จะเจอครับทำให้เราเสียได้เหมือนกันครับบางคนโหเรียนมาดีทำงานเก่งมาก่อนจนชีวิตสะดุดอะไรบางอย่างอ่ะแล้วเขาเผลอไปแรกๆก็ดื่มว่าแก้เครียดชั่วคราวพอแก้ปัญหาไม่ออกก็เลยดื่มไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงโหความสามารถอะไรที่เขาอุตส่าห์สะสมมามันเสียหมด
0: หายไป
1: จริงครับจริง
2: บางคนตกงานเลยนะเพราะว่าติดเหล้าครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะอยากคือใช้เหล้าหรือแอลกอฮอล์อะไรก็แล้วแต่จะเป็น
0: โซลูชัน
1: โซลูชันในการแก้ไขปัญหาการนอนไม่หลับที่คุณหมอแนะนำมีอะไรบ้างคะ
2: คืออยากจะให้ทุกคนมองอย่างนี้ครับว่าแน่ล่ะเหล้าไม่ใช่ทางออกนอนไม่หลับนะแต่ถ้าก็พูดในตามความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วหรือแบบก็ดื่มไปแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรขอแค่รู้ว่าพยายามอย่าดื่มอีกไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับอย่างเช่นว่าโอเคล่ะถ้าเราต้องการระบายกับใครสักคนเรานัดเพื่อนกินข้าวได้ไหมเราพูดคุยได้ไหมหรือพบนักจิตวิทยาพบญาติผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจอย่างเงี้ยเพื่อขอคำปรึกษาได้ไหมแล้วก็สองก็คือว่าในขณะที่ปัญหามันกำลังแก้ไปครับบางครั้งปัญหายากๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเราไปเร่งไม่ได้ครับในระหว่างนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราทุกข์กับมันน้อยที่สุดระหว่างรอปัญหามันผ่านไปนะครับเราก็หาความสุขของเราอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขไปเที่ยวไหมกินของอร่อยไหมหรือออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับจะช่วยได้มากครับ
0: ครับผมอย่างนี้สมมติว่าตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างเราเห็นว่ามีอาการชอบดื่มเหล้ามากอะไรเงี้ยครับแล้วเราถ้าสมมติว่าเป็นตัวเราเองเลเวลไหนครับพี่จะต้องพาตัวเองเนี่ยไปพบคุณหมอหรือว่าจิตแพทย์หรือว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคนรอบข้างเลเวลไหนมันหนักแล้วที่เราถึงควรจะต้องพาเขาไปปรึกษาแพทย์ครับ
2: ถ้าเขาเริ่มดื่มเยอะขึ้นเรื่อยคือบางคนปกติดื่มแค่เดือนละครั้งสังสรรค์นานๆเจอเพื่อนเริ่มสัปดาห์ละ 2-3 วันแล้วพอผ่านไปสักพักเกือบทุกวันแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งถ้าเจ้าตัวสมมติเจ้าตัวเคยบอกว่าแหมจริงๆก็ไม่ค่อยอยากดื่มเท่าไหร่แต่ว่ามันชินไปซะแล้วมันชอบไปซะแล้วอย่างเงี้ยครับคือมันก็ติดละอย่างเงี้ยครับคือต่อให้เขาอาจจะยังทำงานได้ดีอาจจะเรียนได้นะฮะแต่อย่าปล่อยไว้ครับอย่างเงี้ยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ละอย่างน้อยนักจิตวิทยาก็ได
1: ้
2: คุณหมออะไรก็ได้ที่ท่านไว้ใจคือเพื่อที่ว่าอย่ารอจนติดงอมแงมฮะบางคนเหมือนแอลกอฮอลิซึมแล้วพูดจาอะไรดูไม่เก่งไม่ฉลาดเลยไม่มีเหตุมีผลทำการทำงาน
0: แข็ง
2: อย่ารอ
0: ไม่ชัด
2: ครับอย่ารอถึงจุดนั้นฮะเพราะว่ายากมากๆเพราะว่าหลายๆครั้งสมองส่วนที่เสียหายไปแล้วจากแอลกอฮอลเนี่ยเอาคืนไม่ได้ฮะเราได้แค่พยายามดูแลส่วนที่เหลือซึ่งถ้าเรารอจนเป็นหนักมากๆครับมันไม่พอยิ่งสมัยนี้ด้วยงานอะไรมันไม่เคยง่ายครับกว่าเราจะท ทำงานอะไรจนเก่งพอมีคนจ้างเราได้เงินเดือนดีๆมันไม่ง่ายครับดังนั้นเสียดายมากถ้าถึงจุดนึงไอ้ความสามารถตรงนี้หายไปหมดแล้วเราจะมากว่าจะฟื้นกว่าจะเลิกเล่าได้กว่าจะกลับมาทำงานเก่งกว่าจะมีชีวิตที่ดีโอ้โหยากมากๆครับ
1: เสียดายเน
0: า
1: ะท
0: ุ
1: กอย่างที่อุตส่าห์เฝ้าทนุถนอมานะตอนเด็กๆเนาะเราพยายามจะนอนให้พอกินอาหารให้เป็นประโยชน์
0: แล้วของพวกนี้มันไปแล้วมันกลับมาไม่ได้นะเซลล์สมองเซลล์อะไรที่หายไปเนี่ย
2: ครับคือก็ต้องบอกความจริงว่าแบบโอเคล่ะคือทุกคนก็อาจจะมีช่วงที่อยากสังสรรค์บ้างอาจจะด้วยเพื่อนนัดไปดื่มที่บาร์ที่อะไร
0: ครับ
2: ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันแต่ขอให้รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะดังนั้นให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นแล้วขอให้ไปดื่มเราก็ไม่จำเป็นต้องดื่มจนเมาจนน็อกก็ได้
1: แบบสติไม่มีไม่ได้นะ
0: ใช่สติไม่มีก็เดี๋ยวสตังค์หายไปด้วย
2: ใช่ครับหรือเศร้ามากๆจริงๆก็พูดตามความเป็นจริงแล้วหลายๆคนก็ใช้วิธีเนี้ยว่าแบบโอ้เศร้ามากๆโอ้ยนัดเจอเพื่อนกินเหล้าหน่อยเว้ยอะไรเงี้ยไม่ว่ากันไม่ว่ากันครับแต่ขอให้ท่านรู้ว่าไอ้เนี้ยมันไม่ใช่คำตอบนะมันเป็นแค่เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่ว่าแบบเหมือนเป็นยาชาเท่านั้นเองเราแค่ฉีดแผลให้เราลดความเจ็บปวดนิดนึงก่อนแต่สุดท้ายเราต้องรักษาแผลอยู่ดีนะอย่าทิ้งไว
1: ้อย่างหนึ่งต้องยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขเท่าที่เราจะทำได้อันไหนแก้ได้แก้อันไหนแก้ไม่ได้ปล่อยวาง
0: ใช่แล้ว
1: คุณหมอบอกนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณหมอเติมมากๆที่พูดถึงเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาของใครหลายคนที่ฟังเราอยู่นะคะก็นำไปปรับใช้ค่ะเพราะว่าสิ่งสุดท้ายแล้วอ่ะสมองของเราในวันที่มันเสื่อมไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถกู้คืนกลับมาคุณหมอเองเนี่ยทำเต็มที่ก็คือการประคับประคองดูแลส่วนที่เหลือเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแก้ปัญหาให้ถูกวิธีถ้ามันเหนื่อยนักนะเขาบอกว่าถ้ารู้สึกเครียดหรือรู้สึกน้อยๆรู้สึกแบบปัญหามันนี่ให้ลองออกไปขยับร่างกายอ่ะมันจะดีขึ้นนะคะ
0: ครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอบคุณคุณหมอเติมนะครับคุณหมอกันตพลยอดมงคลจิตแพทย์จากมีเซ็นเตอร์คลินิกนะครับขอบคุณนะครับคุณหมอเติม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเนาะวันศุกร์สุดหันษานะคะก็กลับบ้านปลอดภัยอยู่ที่ไหนถ้าเกิดว่า
0: ไม่อยากกินเหล้าเลยเนี่ยวันนี้ฟังรายการมีแต่โทษไปหมดเลย
1: นั่งใต้ดินไปสวนลุมค่ะ
0: ไปทำอะไร
1: ไปออกกำลังกาย
0: ออกกำลัง
1: นะยังได้อยู่นะเตรียมชุดมาหรือเปล่าหรือขยับขยื่นร่างกายอยู่ในหอพักในบ้านก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามณ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม่
3: คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ได้ยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนาเชชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ DP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับ1จากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาว คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททั่วหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
9: นายชัชนาธมิตรพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลที่มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Plus Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลครันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
11: นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภาเป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
11: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบของสนามหลวงโดยมีนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระยะ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระยะ 50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระยะ 10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระยะ 60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการปักผ้ามาลิชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมาย UNCLOSรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
13: นายมงคลสุรสัจจ์ประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่า วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
14: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
13: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชาววิสาปทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมื เอื้อประโยชน์ให้ใคร
16: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสำคัญโครงการ
10: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
17: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลเลาะห์มอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลเลาะห์มอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
17: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่า ยอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-25 25-23 และ 7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาล่าวีสิงทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบฝันรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูฟังรอนกับเล่ยเปิ่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 แล้วก็รอบฝันรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทันทีทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยะโสธร FC 5-1 บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกัญชนานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม 13-0 และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา 5-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี 4-3 โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด 2-1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 6-4 หลังเสมอกันในเวลา 2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing นั้นทำสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกม และสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมานิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนวาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
19: ทุกคนที่ได้รับเกียรติและก็ได้รับรางวัล นั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่นิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
18: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัศน์จากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
20: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
18: ทัพกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับหนึ่งของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผัด4คน100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อก เป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อม

0: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-534-7533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัต

0: กรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์025612445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรลักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพและสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรูค่ะซึ่งในอดีตชาวประมงท้องถิ่นจะสังเกตเห็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเข้ามาแทนที่กระแสน้ำเย็นอันอุดมไปด้วยธาตุอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวทุกๆ 2-3 ปีอย่างไรก็ตามในปัจจุบันความหมายของเอลนีโญได้รับการนิยามอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือสภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลังลงของลมค้าที่โดยปกติจะพัดพามวลน้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวลน้ำอุ่นจึงไหลย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช 2525 ถึง 2526 ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8 ถึง 13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง2ถึง5องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหากไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยคุณสวิทย์โสมนัสค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ติดตามรับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วว่ามี2ระบบนะคะทางระบบหน้าปัดวิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ออนไลน์ก็จะเข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วใช่ไหมคะคุณอ้อ
0: ขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าจะฝากคำถามก็ได้วันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะก็ทักทายมาฝากคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันไว้ได้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะคะเรามีทั้ง FM และ AM ค่ะ FM 92.5 และ95 105 เมกะเฮิรตซ์นะคะ แล้วก็ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสวทในส่วนของภูมิภาคนะคะที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ ก็สามารถรายเพียงเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะกับเรื่องราวของวันนี้เรื่องสุขภาพค
0: ่ะค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมทางออนไลน์นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้เห็นบรรยากาศในห้องส่งนะคะแล้วก็ภาพฉากหลังของเราวันนี้สวยงามไหมคะลายตานิดนึงนะ
1: สวยงามคนหรือวิว
0: ทั้งคนทั้งวิว
1: สวยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
0: คะ
1: ผีเสื้อมันก็จะตัดกับภาพเราใส่เสื้อสีดำใช่ไหมชุดสีดำก็จะตัดกับผีเสื้อแล้วสวยงามมาก
0: วันนี้พาไปดูผีเสื้อ
1: ผีเสื้อ
0: พาไปดูผีเสื้อนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะสถานที่ที่ในช่วงต้นฤดูฝนจะถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันสดใสของผีเสื้อหลายร้อยหลายหมื่นตัวเลยค่ะเพราะนอกจากสภาพแวดล้อมจะมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแหล่งน้ำและโป่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วที่นี่ยังเป็นผืนป่าดิบชื้นที่เชื่อมต่อกับมรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่อีกด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีค่ะถือว่าเป็นอีกช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเพราะว่ามีทั้งป่าสีเขียวนะคะอากาศที่สดชื่นผีเสื้อสวยๆแล้วก็เส้นทางเดินป่าที่เดินได้ไม่ยากนักให้เลือกเดินค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่นี่ก็คือเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็คือช่วงเช้านะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีแสงแดดเพียงพอผีเสื้อก็จะออกมาผึ่งปีกแล้วก็กินแร่ธาตุบริเวณโป่งดินค่ะหากว่าวันไหนฟ้าครึ้มหรือว่าฝนตกผีเสื้อก็จะหลบพักตามพุ่มไม้เราก็จะอดดูกันนะคะไฮไลท์ของที่นี่ค่ะมีให้เลือกชมหลายจุดโดยเฉพาะโป่งผีเสื้อบริเวณก่อนทางเข้าเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่เป็นจุดรวมพลของผีเสื้อนับพันที่ลงมากินดินโป่งก็เป็นจุดถ่ายภาพที่สวยมากๆเลยนะคะอีกจุดที่สามารถไปชมได้ก็คือน้ำตกปางสีดาน้ำตกประจำอุทยานค่ะที่เดินทางเข้าถึงง่ายร่มรื่นแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นด้วยแล้วก็ในวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้ก็คือพรุ่งนี้นะคะวันที่5ถึงวันที่7ค่ะจะมีการจัดงานปางสีดาอินเลิฟเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา2569ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาแห่งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้อนรับฤดูฝนแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายในงานจะได้พบกับบัตเตอร์ฟลายไนท์มาร์เก็ตนะคะที่รวบรวมอาหารของดีจังหวัดสระแก้วสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนกว่า60ร้านค้าค่ะหากวันหยุดนี้นะคะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็ลองเก็บปางสีดาไปพิจารณากันดูนะคะ
1: ปางสีดาอยู่ที่สระแก้วนะคะแล้วก็ ใครที่ไปเนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่าอากาศดีเข้าไปในบริเวณปางสีดาเนี่ยก
0: ่
1: อนเข้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าใครที่อยากจะกินอะไรก็แวะได้นะคะตรงประตูทางเข้าเลยทีนี้พอเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นโซนแบบโอ้โหที่พักมีที่พักด้วยน
0: ะ
1: และเข้าไปอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะไปเจอไปเหมือนไปเดินป่าธรรมชาติจะไปดูน้ำตกโอ้โหสวยมากสวยมากและที่สำคัญเนี่ยเทศกาลดูผีเสื้อมาถึงแล้วต้องไม่พลาดนะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็เหมาะกับช่วงนี้นะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับร้านค้าทั่วๆไปด้วยแต่ว่าต้องเข้ารายการนะเข้าโครงการนะคะเอามาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของไทยช่วยไทยนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยที่จะเข้าไปสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วก็ OTOP ไทยค่ะเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบด้วยค่
0: ะ
1: ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ไปรษณีย์ไทยค่ะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มยอดขายที่สำคัญนะคะขยายโอกาสทางเรื่องของการค้าในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะจะใช้แพลตฟอร์ม Thailand Postmark ค่ะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ก็จะเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะแล้วก็มีมาตรการช่วยเหลือหลายด้านนะคะอย่างเช่นยกเว้นค่าธรรมเนียม GP ตลอดโครงการหรือว่าช่วยลดภาระต้นทุนการขายออนไลน์ให้กับร้านค้าได้โดยตรงค่ะส่วนเรื่องของการกระตุ้นยอดค่าจะยอดขายนะคะรัฐบาลเองก็มอบโค้ดส่วนลดให้100บาทสำหรับการซื้อสินค้าขั้นต่ำเนี่ย200บาทนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 500,000 สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปใช้โค้ด100บาทเนี่ยก็ได้ลดเยอะนะถ้าซื้อแค่200บาทเท่ากับลดไป 50% เลยนะคะแต่ว่าจำนวนสิทธิ์เนี่ยมีแค่ 500,000 สิทธิ์นะรวมวงเงินอยู่ที่ 50 ล้านบาทเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้สำหรับผู้ประกอบการค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของไปรษณีย์ไทยเองนะคะก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนค่าขนส่งในอัตราที่พิเศษค่ะ20บาทเท่านั้นนะคะต่อคำสั่งซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสั่ง1อย่างก็แค่20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการแจกคูปองส่งฟรีร้านค้าละ250ใบด้วยอันนี้ก็เข้าไปสนับสนุนกับผู้ประกอบการอีกนะคะแล้วก็เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ค่ะซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการค้าออนไลน์นั่นเองค่
0: ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็จะมีการส่งเสริมการตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะคะกิจกรรมไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงของผู้บริโภคได้มากขึ้นสร้างการรับรู้เรื่องของแบรนด์แล้วก็ขยายฐานลูกค้าใหม่บนโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโครงการไทยช่วยไทยยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือ OTOP ในท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้และที่สำคัญค่ะขยายตลาดสร้างรายได้ให้ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้พี่กบ
1: ค่ะ
0: ฝนตกแบบนี้หลายจังหวัดก็ตกชุกแล้วนะตกทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: พอหน้าฝนที่คู่หน้าฝนก็คือเห็ดก็คือเห็ด
1: ออกเยอะ
0: ช่วงนี้เห็ดออกเยอะจริงๆค่ะในช่วงฤดูฝนของทุกปีนะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดค่ะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษนะ
1: คะ
0: โดยเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้ทำให้หลายคนค่ะมักจะเก็บมาขายแล้วก็นำมาปรุงประกอบอาหารนะคะเห็ดพิษค่ะทำให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยอย่างเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ว่าไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงนะคะไปจนถึงอาการรุนแรงอย่างตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติแล้วก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เกิดอาการหลังทานเห็ด 4-6 ชั่วโมงนะคะแนะนำว่าให้ยึดหลักเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะคะโดยหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ามันกินได้ไหมนะแล้วก็ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีค่ะเพราะว่าเห็ดจะดูดซึบดูดซับเห็ดจะดูดซับพิษ จากสารเคมีนะคะมาไว้ในดอกเห็ดค่ะนอกจากนี้นะคะไม่ควรกินเห็ดดิบหรือว่ากินแบบสุกๆดิบๆอย่างเช่นการปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเพราะจะทำให้เกิดพิษได้แล้วก็ความเชื่อพื้นบ้านในการทดสอบความเป็นพิษของเห็ดนะคะก็อย่างเช่นการจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ดการนำไปต้มกับข้าวสารหรือว่าใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำเนี่ยที่จริงความเชื่อนี้ไม่สามารถใช้ได้จริงนะคะรวมทั้งสารพิษในเห็ดบางชนิดก็ไม่สามารถทำลายได้ด้วยความร้อนค่ะสิ่งสำคัญที่พึงระลึกไว้เสมอก็คือไม่มีลักษณะภายนอกใดที่แน่นอนตายตัวอย่างเช่นสีกลิ่นหรือว่ารูปร่างที่สามารถใช้แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดที่กินได้อย่างแม่นยำก็คือไม่ได้มีวิธีไหนที่จะสามารถสังเกตได้นะคะกรมควบคุมโรคค่ะก็ย้ำว่าการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่ไม่รู้จักเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนนี้นะคะหากว่ามีอาการสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดเช่นคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะพร้อมกับนำตัวอย่างเห็ดหรือว่าภาพถ่ายเห็ดไปให้แพทย์ประกอบการวินิจฉัยด้วยนะคะ
1: เรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องเห็ดที่เราต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะมาย้ำเตือนกันนะคะสำหรับใครที่หาตัวช่วยในการที่จะลดน้ำหนักเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากที่จะอ้วนแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีบางคนก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารคุมอาหารออกกำลังกายนะคะหรือบางคนอาจจะมีตัวช่วยเสริมเข้าไปอีกตอนนี้ตัวช่วยเสริมเนี่ยมีเยอะนะคะบางคนก็อาจจะไปหาอาหารเสริมมาลดน้ำหนักนะคะบางคนก็ล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเข้ามานะคะปรากฏว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยกำลังเป็นกระแสที่นิยมมากๆ
0: กำลังฮิตเลยนะ
1: ใช่กำลังนิยมมากนะคะแต่ปรากฏว่าใครที่เคยไปทำปักปากกาเนาะเขาเรียกปักปากกาเนี่ยที่แถวแถวรามอินทราใช่ไหมอันนี้ต้องระวังนะคะผมมีข่าวนี้มาเล่าให้ฟังค่ะทางด้านของอธิบดีกรมสปส.นะคะได้พูดถึงกรณีที่สื่อโซเชียลเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลผู้หญิงรายหนึ่งที่ป่วยนะคะแล้วเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่งแล้วจนเกิดอาการอาเจียนรุนแรงจนต้องส่งโรงพยาบาลญาติเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าขณะที่เข้ารับบริการคลินิกเนี่ยไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจซักประวัติแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ผู้ให้บริการฉีดยาเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยแพทย์ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทางด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมสปส.เองนะคะก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายแล้วก็กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะนะคะร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่จากอย.แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่คลินิกแห่งนี้ค่ะซึ่งอยู่ในย่านของรามอินทราจากการบันทึกถ้อยคำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้หญิงรายนี้นะคะได้ติดต่อคลินิกเพื่อทำหัตถการลดน้ำหนักด้วยการใช้ยาชนิดหนึ่งนะคะโดยได้แจ้งความประสงค์ให้กับพนักงานของคลินิกว่าอยากจะลดน้ำหนักโดยมีผลข้างเคียงน้อยพนักงานก็ได้แนะนำตัวยาขึ้นมานะคะผมไม่แน่ใจว่าจะออกเสียงถูกหรือเปล่านะมันเป็นชื่อเฉพาะของตัวยานะคะโนโวชะ
0: ทริ
1: มทรายพลัสเหรอทรายพลัสนะคะวีต้าเปปไทด์ใช่ไหมไม่แน่ใจเปปติกนะคะให้กับผู้ป่วยแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนตัวยาเดิมเป็นตัวยาใหม่แทนโดยผู้ป่วยเนี่ยได้รับการปักปากกาลดน้ำหนักจากเจ้าหน้าที่ของคลินิกจากนั้นค่ะหลังจากที่เข้ารับบริการแล้วปรากฏว่าผู้ป่วยนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการปกติดีแต่หลังจากนั้นในวันที่30ก็คือวันรุ่งขึ้นนะคะวันรุ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคมเนี่ยผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการไข้นะคะแจ้งให้คลินิกทราบคลินิกก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นอาการข้างเคียงจากการรับยาตัวนี้เข้าไปในครั้งแรกหลังจากนั้นค่ะต่อมาในวันที่31พฤษภาคมวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยก็แจ้งมาอีกนะคะว่าตัวเองเนี่ยอาการรุนแรงแล้วนะคะจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านสายไหมนะคะและจากการไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เอกสารทางการแพทย์ของคลินิกเนี่ยปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเจอการกระทำที่ผิดมาตรฐานพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ดังนี้ค่ะ ก็คือ1ก็คือผู้ทําหัตถการปักยาลดน้ําหนักให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ใช่แพทย
0: ์
1: นะคะนี่ผิดแล้วนะ2มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นก็ผิดเหมือนกัน3บัตรบันทึกประวัติผู้ป่วยนอกหรือว่าไอ้เค้าเรียก OPD ใช่มั้ย OPD card เนี่ยแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่มีลายมือชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพที่ให้บริการรักษาพยาบาล4สุดท้ายก็คือซองยาค่ะปรากฏว่าซองยาเนี่ยก็แสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วนนะไม่มีชื่อคลินิกไม่มีที่ตั้งไม่มีวันหมดอายุของยาด้วยเพราะฉะนั้นจากการไปตรวจสอบพนักงานของเจ้าหน้าที่อย.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของปรากฏว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยก็เลยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมกับคำสั่งปิดคลินิก15วันทันทีค่ะ
0: เขาบอกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้นะก็อย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารปวดท้องท้องผูกหรือว่าท้องเสียซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะดีขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แต่ว่าบางคนน่ะเขาก็มีอาการเยอะเขาก็จะได้รับผลข้างเคียงที่อาจจะเยอะนะคะเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับบางกลุ่มอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติมะเร็งไทรอยผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคตับโรคไตหรือว่าใช้ยารักษาเบาหวานบางชนิดเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้นะคะจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้น
1: เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูตัวช่วยอื่นเสริมเนี่ยต้องเช็คร่างกายแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอด้วยนะคะก็ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นที่จะปักปากกาได้เนาะต้องเป็นแพทย์ที่ตรงมาในด้านนี้โดยเฉพาะนะคะเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีนะกับอาจารย์อาสาราชาวเจริญเหมือนเดิมนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอกับอาจารย์นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์อาคะวันนี้มีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
2: พูดเรื่องปากกาแล้วน้ำหนักเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เลยละกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะจริงๆมันมีสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์เหมือนปากกาลดน้ำหนักนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกว่าตัวไหนนะคะ
1: คือ
2: ปากกาลดน้ำหนักเนี่ยเขาเรียกว่าปากกาเพราะว่ามันจิ้มพุงได้เลยคล้ายๆปากกานะคะจริงๆมันเป็นยาเบาหวานรุ่นใหม่นะคะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดคือมันทำให้กินได้น้อยลงนั่นแหละเพราะว่ากลไกของปากกาเนี่ยมันไปกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนตัวนึงนะคะชื่อ GLP-1 ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ทุกคนมีหมดแหละนะคะแต่ว่าคนที่แบบว่าน้ำหนักตัวเยอะอ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่ามีน้อยหน่อยทำให้เหมือนกับว่ากว่าจะอิ่มมันกินไปเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวนี้มันทำให้เราอิ่มเร็วคุมหิวได้นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้พอไปใช้ปากกาเนี่ยก็เหมือนกับว่าอาหารมันจะอยู่ในกระเพาะในลำไส้ได้นานขึ้นนะคะเหมือนมันอืดๆอ่ะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันก็จะเจอเรื่องขึ้นไส้นั่นแหละคือธรรมชาติมันต้องลงไปเรื่อยๆเนาะเรากินจากปากย่อยที่กระเพาะลงไปลำไส้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันก็จะอยู่นานอ่ะนะคะมันก็ทำให้ตีขึ้นไส้อะไรอย่างนี้ได้แล้วก็มันมีรายงานเรื่องตับอ่อนอักเสบหรือมะเร็งไทรอยอะไรเงี้ยที่ต้องระวังการใช้นะคะซึ่งมันก็ถูกเอามาใช้ในทางที่ผิดจากข้อบ่งใช้ที่เขาขึ้นทะเบียนกับทาง FDA หรือว่า อย. ก็คือเอามาใช้ลดน้ำหนักแต่ว่าผลข้างเคียงที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้คือมันทำให้หน้าแก่ด้วยนะคะ
0: เหรอคะ
2: เขาเรียกว่ามันพูดได้ว่าโอเซนติกเฟสคือโอเซนติกมันเป็นชื่อยี่ห้อยารุ่นแรกตอนนี้มันมีออกมาหลายรุ่นเจเนอเรชันแล้วค่ะ
0: ค
2: ือเขาพบว่าคนที่ใช้พวกปากกาพวกนี้เนี่ยพอน้ำหนักมันลดลงอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะไขมันมันก็จะไปด้วยเนาะหน้าเนอร์เนี่ยมันจะตอบหมดนะคะก็ทำให้ดูแก่มีริ้วรอยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราแบบหน้ามันต้องมีไขมันพยุงโครงสร้างหน้าเนื้อไว้นะคะมันถึงจะดูแบบเด็กๆมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอไปใช้อันนี้ปากกาที่ก็แพงด้วยน
0: ะ
2: ราคาหลักหมื่นอัพนะหรือในตลาดมืดก็อาจจะถูกกว่านั้นหน่อยนะคะแล้วก็พอหน้าแก่ปุ๊บต้องไปเสียเงินเติมฟิลเลอร์อะไรนะคะ เอ้ยจบไม่สิ้นนะคะก็
1: จะเสียก็เสีย
2: ใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทีนี้ในเรื่องของสมุนไพรนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่มีการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือตีผลาตีผลาเนี่ยมันต้องบอกว่ามันไม่ได้กระตุ้นการหลั่ง GLP-1 โดยตรง GLP-1 คือฮอร์โมนอิ่มที่ว่าเวลาเราปักปากกาแล้วมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้มาทำให้เราอิ่มอะค่ะคือตีผลาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเขาเรียกว่าธรรมชาติอะเนาะมันก็จะไปแบบมีกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยคือมันไปทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นบางตัวเนี่ยนะคะที่มันเป็นตัวดีอะมีปริมาณมากขึ้นขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะซึ่งแบคทีเรียตัวเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น next generation ของโปรไบโอติกนะคะคือโปรไบโอติกคือเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะทุกคนมีหมดมีมากมีน้อยแตกต่างกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะเคยได้ยินเชื้อเช่นเลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยที่เราได้ยินในพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรเงี้ยนะเนี่ยเราจะคุ้นหูหน่อยนะคะแต่ว่าแบคทีเรียรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะที่เขาศึกษาไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจมันชื่อ Acromensia muciniphilia muciniphila
0: ยาว
2: ช
0: ื่
2: ออะไรก็ไม่รู้ว่านะคะก็เป็นว่ามันเป็นตัวใหม่ที่เขาค้นพบเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อในตัวเราเนี่ยไม่ใช่ที่ของเราหรอกค่
0: ะ
2: มันเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์เยอะแยะมากมายหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนกันทุกวันนะคะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อาหารที่เรากินลงไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้เจ้า next generation ตัวเนี้ยคือรุ่นใหม่ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ย Acromensia เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่ได้รับฉายาว่าเป็นโปรไบโอติกของคนผอมคือคนผอมจะมีเยอะ
0: ค
2: ่ะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่ในการควบคุมน้ำหนักตัวควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทำให้เราแบบอิ่มไวคุมหิวได้นานเพราะว่าแบคทีเรียตัวเนี้ยมีความสามารถในการที่จะหลั่งฮอร์โมนอิ่มที่ชื่อ GLP-1 ได้มันมาเข้ากลไกที่เหมือนปากกาแล้วนะคะทีนี้ตีผลาเนี่ยถามว่าทำไมเขารู้ได้ไงว่าพอกินไปเพิ่มเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้ได้นะคะคือเขาเอาตัวอย่างอุจจาระจากคนเนี่ยนะคะมา3คนนะคะที่เป็นคนที่มีภาวะท้องผูกเล็กน้อยนะคะก็เอาจุลินทรีย์ที่ได้จากอุจจาระของคนที่ท้องผูกเนี่ยมา3คนแล้วก็เอามาหมักนะคะจำลองสภาวะในลำไส้ใหญ่แบบสั้นคล้ายๆอยู่ในหลอดทดลองอะนะคะแล้วเขาก็ดูว่าจุลินทรีย์มันปรับเปลี่ยนพลวัตอะไรยังไงในระบบนิเวศที่เกิดขึ้นอ่ะนะคะก็เขาก็อยากรู้อ่ะเนาะว่าถ้าเรากินลงไปในเนื้อในตัวเรามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเอามาทำในสเกลที่เป็นแบบหลอดทดลองอะไรเงี้ยเขาก็พบว่าพอตีผลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะมันจะเพิ่มสัดส่วนแบคทีเรียตัวเนี้ยตัวใหม่จริงๆในต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเขามีการสกัดออกมาเป็นเม็ดแล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าไอ้พวกเป็นเม็ดนั่นส่วนตัวมองว่ามันไม่รู้จะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะกว่าจะผ่านน้ำยงน้ำย่อยอะไรลงไปจากป่าคือ
1: เหมือนว่าสรรพคุณทางยาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพวกนี้มันไม่ค่อยทนกดอ่ะคือถ้าจะเลือกโปรไบโอติกอ่ะหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอ่ะค่ะมันก็มีหลายอย่างที่เราต้องพิจารณานะคะเช่นจำนวนที่เขาใส่มาหรือว่าเทคโนโลยีในการนำส่งเชื้อจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็คนสนใจเยอะแต่ว่าส่วนตัวก็ลองมาเยอะก็รู้สึกว่ามันพูดยากมันไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นน่ะนะคะว่าเรากินแล้วมันเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนี่เราก็ต้องสังเกตตัวเองดูอ่ะนะคะเช่นอย่างบางทีเรากินบางยี่ห้อเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมเราท้องอืดกว่าเดิมอีกเนี่ยเหมือนมันไปสร้างแก๊สสร้างลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะกินแล้วขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าในเนื้อในตัวเราเนี่ยอันไหนมันขาดอันไหนมันเกินอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ พราะนั้นมันก็อาจจะต้องลองแล้วก็สังเกตตัวเองดูถ้าเราจะซื้อโปรไบโอติกกินอ่ะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรมันไม่ใช่เชื้อนะคะมันจะมีคุณสมบัติเป็นอาหารของเชื้อนะคะอาหารของเชื้อคือเขาเรียกว่าพรีไบโอติกแต่ถ้าเป็นตัวเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าโปรไบโอติกจะคนละคำศัพท์กันนะคะทีนี้แต่ถ้าเรากินสมุนไพรเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีความธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นปรับของมันเองอ่ะนะคะก็คือทำให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็รันงานตามหน้าที่มันเองนะคะอย่างในอดีตเนี่ยเราเคยรู้มาแล้วว่าตีผลาเนี่ยมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับการลดไขมันในเลือดการลดน้ำหนักลดความอ้วนหรือว่าลดในเรื่องของคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องของการระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็คิดว่ากลไกเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยนะคะเป็นกลไกหนึ่งนะที่สนับสนุนงานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาว่าทำไมการกินตีผลาถึงทำให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องแต่ว่าไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้แรงเหมือนพวกมะขามแขกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
2: ือมันจะออกแนวแบบปรับสมดุลจุลินทรีย์ปรับลำไส้อ่ะคือถ้าเป็นภาษาแบบในตำราโบราณก็คือมันรู้ปิดรู้เปิดแต่รู้ปิดรู้เปิดเนี่ยมันอธิบายตามลดยาของทางตัวส่วนประกอบในตำรับเพราะว่ามันจะมีสมอไทยสมอพิเภกแล้วก็มะขามป้อมคือมันมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งฝาดนะคะอย่างเปรี้ยวเนี่ยเรากินของเปรี้ยวเยอะๆเราก็ถ่ายได้ถูกไหมคะระบายได้ง่ายพวกตระกูลมะขามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรากินของฝาดเยอะๆมันก็ช่วยแก้ท้องเสียก็ทำให้ท้องผูกได้ถ้ากินเยอะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมาอยู่ในตำรับเดียวกันเนี่ยทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดมันก็เลยได้ชื่อว่ารู้ปิดรู้เปิดคือคล้ายๆว่ามันปรับให้สมดุลเนี่ยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ในบัญชีหลักแห่งชาติปีล่าสุดปี68ที่เพิ่งออกเนี่ยเขาก็เพิ่มข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณของตีผลาเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อก็คือช่วยระบายนะคะแต่ก่อนมันจะเป็นใช้แก้ไอขับเสมหะนะคะเพราะมันมีมะขามป้อมมีสมออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือช่วยระบายได้อีกหนึ่งข้อบ่งใช้แต่ว่าถ้าเทียบกับมะขามแขกเนี่ยมันจะอ่อนกว่าเพราะว่ามะขามแขกมันจะกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าในคนที่กินมะขามแขกแล้วเริ่มดื้อยาชินยาไม่ถ่ายหรือต้องเพิ่มขนาดยาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลองบวกตีผลาเข้าไปได้นะคะมันก็อาจจะทำให้การตอบสนองต่อยาดีขึ้นเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์เลย คือมันจะต้องไปถูกเปลี่ยนแปลงโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ให้อยู่ในรูปของฟอร์มที่มันออกฤทธิ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลำไส้ของคนคนนั้นเนี่ยมีจุลินทรีย์ในระบบนิเวศไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ากินพวกยาฆ่าเชื้อเยอะยาปฏิชีวนะเยอะไปทำลายล้างเชื้อทั้งดีทั้งไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทำให้การกินยาระบายมะขามแขกเนี่ยมันเหมือนไม่ค่อยได้ผลน่ะคือต้องเหนือจากกินมานานแล้วทำให้ลำไส้ติดยาแล้วเนี่ยการที่จุลินทรีย์ในลำไส้มันไม่ค่อยดีซึ่งคนท้องผูกก็จุลินทรีย์คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ากินมาเยอะแล้วไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นถ้าเราบวกตีผลาเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะไปปรับตรงเนี้ยปรับเรื่องจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การถ่ายดีขึ้นเพราะว่าอย่างการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าการกินมะขามแขกบวกกับพวกไฟเบอร์จะได้ผลดีกว่าการกินมะขามแขกเดียวถ้าเรากินมะขามแขกแล้วในมื้ออาหารนั้นในวันนั้นเรามีกินผักกินอะไรเยอะหน่อยเนี้ยนะคะมันก็จะดีกว่าคนที่แบบไม่มีผักอยู่ในมื้ออาหารเลยเน
0: ี่
2: ยเพราะว่าผักเนี่ยมันเป็นเส้นใยอาหารมันก็เป็นอาหารของเชื้อเพราะเชื้อมันดีเวลาเรากินยาลงไปเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปแบบของตัวออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะ
1: อาจารย์คะถ้ากรณีที่กินควบคู่กันแบบนี้น่าจะ อาจารย์หมายถึงว่าเหมาะกับคนที่แบบท้องผูกเรื้อรังหรือว่ามันดื้อยาแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าท้องผูกธรรมดาไม่จำเป็นต้องกินแบบคู่กันใช่ไหมคะ
2: ไม่จำเป็นค่ะคือจริงๆตีพาราเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าถ่ายปกติก็กินได
1: ้
2: เพราะว่าเราระหวังผลเรื่องอื่นเช่นต้านมะเร็งชะลอความเสื่อมชะลอวัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาท้องผูกมานานแล้วเจอปัญหากินมะขามแขกแล้วไม่ค่อยได้ผล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เป็นไปได้ว่าเราชินยาหรือว่าระบบนิเวศในลำไส้เราไม่ดีละแล้วก็ต้องบวกตีผลาเข้าไปเพื่อหรือบวกผักอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อทำให้ผลฤทธิ์ในการระบายเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าจริงมะขามแขกเนี่ยมันควรจะกินตามอาการเท่านั้นถ้ากินติดต่อกันก็ไม่ควรเกิน2สัปดาห์แต่ถามว่าเกินกว่านั้นได้ไหมมันก็มีคนกินทั้งปีทั้งชาติอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ได
1: ้มันก็ป่วยอ่ะค่ะอาจารย
2: ์แต่ว่ามันก็จะชินไงคือหมายความว่าเราก็ต้องพึ่งพามันตลอดไป
1: อันที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีเรื่องของต่อมลูกหมากโตเวลากินยาต่อมลูกหมากไปแล้วเนี่ยก็จะท้องผูกคุณหมอก็จะให้กินมะขามแขกแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าใจว่ากินมะขามแขกแล้วมันจะดีมันจะทำให้ช่วยถ่ายก็กินโดยที่ไม่รู้ก็กินเป็นปีๆเลยแต่ทีนี้พอถึงเวลาที่เราไม่กินแล้วอ่ะมันก็คือกลายเป็นว่าไม่ถ่ายเอง
0: อ๋อก็คือติดอย่างนี้เหรอ
1: ถ้าแบบนี้ใช่ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าดื้อยาใช่ไหม
2: ใช่ดื้อยาลำไส้ขี้เกียจไปแล้ว
1: ถ้าเราจะเปลี่ยนคือเราไม่ใช้ไอ้ตัวมะขามแขกแล้วแต่ว่ามาใช้ตัวไอ้ตรีผลาแทนเนี่ยมันจะได้ไหมคะมันจะขับถ่ายได้
2: ก็ต้องลองดูมันแล้วแต่ธาตุอ่อนธาตุแข็งของแต่ละคนแต่ว่ามันอ่อนกว่ากันค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ค
2: ือฤทธิ์ในการระบายนะคะแต่ว่าในช่วงแรกอาจจะกินคู่กันไปก่อนแล้วก็พอนั่นค่อยๆถอยตัวมะขามแขกออก
1: ค
2: ือกินให้ห่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ถ้าคนปกติอย่างเราถ้าเราจะดูแลสุขภาพแล้วกินตีผลาเนี่ยมันสามารถกินได้ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
2: อ๋อจริงๆกินได้เป็นปีแหละค่ะที่ว่าเขาไปใช้พวกลดไขมันลดความอ้วนอ่ะเขากินกันคือการศึกษาในมนุษย์นานสุดเท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยก็ประมาณปีนึงที่เขาติดตามกัน
1: เขากินยังไงคะขั้นวิธ
2: ีขนาดยาเนี่ยมันมีหลากหลายนะคะเนื่องจากว่ามันมีหลายการศึกษาวิจัยอ่ะนะคะมันก็มีตั้งแต่วันละ1,000 มิลลิกรั
1: ม
2: นะคะไปจนถึงมื่นมิลลิกรัมหนึ่งมิลคือ10กรัมต่อวันมันก็คือหมื่นมิลลิกรัมคือยิ่งขนาดสูงก็จะให้ผลในการเขาเรียกว่าผลมันตามขนาดอ่ะค
1: ่
2: ะ10กรัมต่อวันเนี่ยเป็นการศึกษาในการลดน้ำหนักลดรอบเอวแต่ว่ายิ่งกินเยอะก็อาจจะมีโอกาสถ่ายได้ง่ายที่เป็นผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ถามว่า10กรัมหรือหมื่นมิลลิกรัมที่เขากินกันเนี่ยในต่างประเทศคือมันเป็นรูปแบบผงมันก็เลยชงกินได้ง่ายเออแต่ว่าถ้าอัดเม็ดเนี่ยมันเม็ดละแค่400-500มิลลิกรัมเท่านั้นละค่ะเราอาจจะกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราอาจจะอิ่มแคปซูลไปก่อน
1: แต่ถ้าแบบผงเนี่ยก็คือ
0: ชงดื่ม
1: ชงดื่มก็คือต้องให้ครบถ้าคนที่จะไปแบบคุมพวกไขมันลดน้ำหนักเนี่ยก็จะต้องได้10กรัมเหมือนกันใช่ไหมคะต่อวัน
2: เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะเพราะว่างานวิจัยอย่างชนิดอื่นเนี่ยก็มีใช้น้อยกว่านั้นแต่ว่าเราเหมือนกับว่าผู้ได้เห็นว่ามันมีงานวิจัยที่ใช้ขนาดที่สูงเยอะเนื่องจากว่าเพดานยามันค่อนข้างปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่างานวิจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้สูงขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นเราอาจจะกินสัก2-3 เม็ดต่อวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดกินหวังผลระบายก็กินช่วงก่อนนอนเงี้ยค่ะอย
1: ่
2: างถ้าตัวเองเคยกินเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคืออุจจาระมันจะมีมวลมากขึ้นนะคะคือเรากินเท่าเดิมนะแต่ไม่รู้มันไปย่อยอะไรยังไงทำให้
1: อันที่
2: ร้อนค่ะอุจจาระมันดูมากเออแต่มันจะไม่ใช่ท้องเสียนะคะ
1: ถ่ายสบาย
2: แต่ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะบางคนท้องธาตุอ่อนก็อาจจะถ่ายเร็วได้แต่ว่ามันส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำให้ปวดมวนท้องหรือว่าท้องเสียอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าจะพูดว่าเป็นเหมือนยาระบายก็ได้นะแต่เป็นแบบเบา
0: ๆ อ่อน
1: เพราะว่าเป็นพรีไบโอติกใช่ไหมคะ
2: ค่ะในทางการแพทย์แผนไทยเขาใช้คำว่าปรับ ปรับสมดุลลำไส้ค่ะพยายามปรับสมดุลลำไส้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เหมือนเรากินโยกงโยเกิร์ตอะไรนี้เข้าไป
0: ค่ะ
2: ใช่ใช่ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ค่ะน่าสนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยตั้งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะรอช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกก่อนเพราะว่ามีผู้ฟังถามเรื่องตีผลาสนใจเรื่องนี้แหละค่ะลดไขมันลดน้ำหนักนะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
5: ้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
3: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกระทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงานร้อยงานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถจะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
3: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเส เสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
7: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนต์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED ไปในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
3: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
1: สิบสามนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการตอบปัญหาเรื่องของคำถามใครที่มีคำถามเรื่องของปัญหาสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้นะคะวันนี้คุณหมออาจารย์อานะคะอาจารย์อาสาราชาวเจริญค่ะตอนนี้นะคะคุณหมออาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเริ่มจะหิวข้าวมาเนี่ยพูดถึงผู้สูงนะคะ022769717 9718นะคะย้ำเบอร์ค่ะ022769718ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะคุณวัดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
8: ขอปรึกษาอาจารย์สองเรื่องนะครับ
1: คือ
8: ผมอายุ62ครับผม
1: ค
8: ่
1: ะ
8: คือมีอาการเป็นปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะเล็กนะครับปัสสาวะไม่สุดนะครับมันบ่งถึงอาการอะไรมั่งไหมครับ
2: น่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตค่ะแต่ว่าลองให้คุณหมอตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันก็ได้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทุกคนค่ะเมื่ออายุมากขึ้นจะมีภาวะต่อมลูกหมากโตแต่จะแสดงอาการมากน้อยแล้วแต่คนค่ะทีนี้ถ้าเป็นในเรื่องของยาแผนปัจจุบันเนี่ยหมอเขามักจะเริ่มต้นด้วยยาขยายท่อฉี่นะคะเพื่อทำให้ท่อมันกว้างขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันโอบรอบท่อฉี่อยู่ค่ะนึกภาพตามเนาะเวลามันโตขึ้นมันก็จะเบียดท่อนะคะทำให้กระเพาะปัสสาวะของเราอ่ะเก็บเหมือนกับว่าปัสสาวะเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในกระเพาะมันออกไม่หมดไม่สุดตามปกติค่ะและยาเนี่ยถ้าเป็นแผนปัจจุบันก็เข้าไปจับกับตัวรับรีเซปเตอร์บริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันขยายกว้างได้ขึ้นทำให้เราฉี่โฟออกมาได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเบ่งฉี่พุ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นทางด้านสมุนไพรเนี่ยก็คือเขาก็จะใช้เป็นชาชงยาหนวดแมวก็จริงออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาแผนปัจจุบันค่ะแต่ยาแผนปัจจุบันเนี่ยกรณีที่ใช้ยากลุ่มขยายท่อฉี่แล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่ดีพออ่ะยังไม่พอใจผลการรักษาเนี่ยหมอเขาจะพิจารณาเพิ่มยากลุ่มต้านฮอร์โมนเพศชายให้แต่อาจจะมีผลข้างเคียงในเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ค่ะแต่ว่า ข้อดีของยาต้านฮอร์โมนเพศชายเนี่ยคือมันจะลดขนาดต่อมลูกหมากได้ค่ะเมื่อใช้ต่อเนื่องสัก6เดือนครึ่งปีขึ้นไปไงขึ้นไปเงี้ยค่ะแต่ว่าไอ้ยากลุ่มแรกที่เป็นขยายท่อฉี่จะไม่ลดขนาดต่อมลูกหมากนะคะแต่ทำให้ฉี่คล่องขึ้นออกฤทธิ์ได้ไวค่ะคือกินไป 2-3 วันก็เริ่มรู้สึกได้ละแต่ว่าไอ้ตัวต้านฮอร์โมนเพศเนี่ยต้องกินต่อเนื่องสักครึ่งปีขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นผลในเรื่องของการชะลอการโตขึ้นของต่อมลูกหมากได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของทางสมุนไพรเนาะตัวที่เราสามารถซื้อมากินได้เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนแต่อาจจะไม่ได้เป็นลดระดับฮอร์โมนเพศเหมือนได้ใกล้เคียงกับยาเนี่ยก็จะมีพวกเมล็ด

0: ไม่เกี่ยวกันนะหรือไม่มันคนละอย่างกันแต่สามารถพบร่วมกันได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ผมสาเรื่องที่สองครับคือพอดีจะถามให้ลูกสาวพอดีเขาอายุ24ครับเขามักเวลานอนเขามักจะตัดฟันนะครับคือเขาเป็นไม่แต่เด็กๆแล้วนะครับมีวิธีแก้ไหมครับ
0: อะไรสั่นนะคะ
2: ตัดฟันเวลานอน
0: อันนี้ต้องไปเดี๋ยวนี้มันมียางนะคะต้องลองปรึกษาทันตแพทย์ดูเนาะมันจะมียางที่เอาสวมใส่ก่อนนอนเพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นตัวรองรับไม่ให้ฟันมันสบกันนะคะแต่ทีเนี้ยสาเหตุเนี่ยต้องไปดูว่าเขามีความเครียดมีอะไรงี้หรือเปล่าอะค่ะในเรื่องของการเรียนการใช้ชีวิตอะค่ะที่ทำให้ตอนกลางคืนเขาถึงกัดฟันนะคะแต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะคุณหมอทันตแพทย์เพราะว่าเดี๋ยวปล่อยไปเดี๋ยวโครงสร้างของกระดูกหน้าหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังรวมถึงฟันด้วยค่ะ
1: ค่ะนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณวัฒน์นะคะจากชลบุรีสลับไปที่ทางออนไลน์กันหน่อยค่ะ
3: ค่ะคุณสุทธินีนะคะถามอาจารย์ว่าเพิ่งจะเริ่มทานตรีผลาเมื่อต้นเดือนนี้เองค่ะทานแบบชนิดผงชงดื่มตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะอยากทราบว่ามีข้อจำกัดอะไรไหมอย่างเช่นทานต่อเนื่องทุกวันหรือว่าควรจะมีระยะเว้นหรือว่าจะต้องหยุดเป็นช่วงๆไหมคะ
0: ค่ะคือจริงๆตรีผลามันเป็นผลไม้อย่างหนึ่งนะคะ
3: ค่ะ
0: มันเป็นผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเภสัชหรือว่าเป็นยานะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงซึ่งได้รับการพิสูจน์ในงานวิจัยในมนุษย์หลายชิ้นหลายฉบับนะในระยะเวลาแตกต่างกันตั้งแต่2เดือน3เดือนไปจนถึง1ปีก็มีนะคะโดยที่งานวิจัยเนี่ยมันก็เป็นตัวยืนยันความปลอดภัยหลักฐานระดับหนึ่งเพราะว่าในการติดตามคนที่กินเนี่ยเขาก็จะต้องคอยตรวจค่าตับค่าไตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ปกตินะคะท
3: ี
0: นี้ผลข้างเคียงที่อาจจะพบได้มันก็คือเป็นเรื่องของถ่ายเหลวท้องเสียนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่กินแล้วก็ร่างกายของคนคนนั้นนะคะถ้าเรากินแล้วไม่ได้ถึงกับถ่ายท้องเสียถ่ายเหลวเรากินแล้วถ่ายในลักษณะอุจจาระปกติก็แสดงว่าปริมาณที่เรากินมันพอเหมาะพอสมแล้วนะคะหรือว่าเรากินเช้าระหว่างวันเราไม่มีไปเข้าห้องน้ำบ่อยไม่ได้มีผลรบกวนการใช้ชีวิตก็กินเช้าได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ากินเช้าแล้วกลางวันทำงานต้องไปคอยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องย้ายไปช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเพ
3: ื่
0: อรอเวลาให้มันออกฤทธิ์ตอนช่วงกลางคืนแล้วเช้ามาก็ถ่ายตามรอบปกติแต่ถ้ากินเช้าแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็กินได้ส่วนเว้นระยะหรือไม่นั้นจริงๆในปริมาณที่เรากินเนี่ยถ้ามันไม่ได้เยอะมากอะนะคะดูจากไปคิดว่าไม่ได้กินเยอะมากนะมันก็กินได้เรื่อยๆนะคะ
1: คุณสุทธินีค่ะก็คุณสุทธินีฟังนะคะทางชมด้วยแล้วก็ลองไปทำตามนะคะปฏ
3: ิ
1: บัติตามก็จะช่วยได้ค่ะ
3: ค่ะอีกหนึ่งสายที่จังหวัดอยุธยานะคะคุณรัตนาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: ดีค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ
4: โอ้ยคุณหนุ่มบุญรุ่งไม่ดีสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
0: ได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินค่ะ
3: เชิญเลยค่ะ
4: จะถามว่าตรีผลาเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนถ้าเป็นกระชูนที่จะกินแล้วเป็นยาระบายอ่ะ
0: ก็ของอภัยภูเบศจริงๆก็มีออนไลน์นะคะหรือของยี่ห้ออื่นเราก็ลองพิจารณาดูค่ะ
4: จะเอาของอภัยภูเบศนะคะที่ว่าอาจารย์อาคุยเมื่อกี้เนี่ยว่ากินแล้วระบายแล้วลดไขมันด้วย
0: ค่ะดูในเน็ตได้เลยค่ะในเน็ตในออนไลน์ค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให
1: ้เปิดเข้าไป
0: คิดว่าตรีผลาไพภูเบศค่ะ
4: เป็นโรคหัวใจทานได้ไหมคะตามเส้นเลือดหัวใจตีไอ้นั่นน่ะทำบอลลูน
0: ค่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะไม่ตีกันค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เป็นแคปซูลกระปุกกี่มิลลิกรัมเม็ดไม่กี่มิลลิกรัมคะ
0: ตรีผลาของไพภูเบศ
4: จะมากินระบาย
0: น่าจะเม็ดละ400หรือ500มิลลิกรัมเนี่ยฉันจำไม่ได้
4: แต่ระบาย
0: ประมาณนี
4: ้ทานทีกี่เม็ดคะ
0: ครั้งละ2เม็ดนะคะวันละ 1-2 ครั้งค่ะลองกินก่อนนอนดูก่อนก็ได้

0: ถ้าไม่หายก็ขยับขนาดยาเพิ่มได
1: ้
0: ค่ะ
1: แต่พอตอนนี้ทาในนั้นทาในเราครั้งแขก
0: ค่ะ
1: ทานคู่กันได้ไหมคะ
0: ทานคู่กันได้แต่ว่าถ้ามันถ่ายเหลวมากไปเราต้องลดปริมาณยาตัวใดตัวหนึ่งลงนะเพราะว่ามันเสริมกันค่ะ
1: แล้วเทียบไปภูเบศมีขายใช่ไหมคะติดตางกับปลูกกระเทยคะ
0: 220บาทค่ะมี60เม็ดเม็ดละ400มิลลิกรัมค่ะ
1: เพราะว่าการถึงเดี๋ยวจะสั่งให้ดาวเรืองกับดันชันด้วยค่ะบำมันกินบำรุงสายตาใช่ไหมคะดาวเรืองชันด้วยเห็นอาจารย์อาผมว่าทานทานแล้วมันแก้จอประสาทตาเสื่อมใช่ไหมคะ
0: มันมีโอกาสจะช่วยได้แต่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยในคนชัดเจนค่ะ
1: แต่ดีค่ะทานทานมา6ขวดนะฮะ
0: อ๋อช่วยเรื่องรู้สึกว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เรื่องที่ตัวเองเรื่องตาเห็นชัดขึ้นมาหน่อยค่ะเมื่อก่อนจะเป็นฟ้าฟ้าขาวๆเลยค่ะรับทานไป6ขวดแล้วที่อาจารย์คุยว่าทานได้จอบขาดตาเสื่อมทานไป6ขวดแล้วรู้สึกมันจะเห็นเป็นหน้าคนเป็นตัวเป็นรูปของอะค่ะเมื่อก่อนจะเห็นเป็นขาวฟ้าๆทานแล้วดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะ
0: ก็กินต่อได้ค่ะเป็นยาที่ปลอดภัยอยู
2: ่
0: ค
2: ่ะ
1: แล้วพอดีสั่งไอ้นั่นมาขวดนึงค่ะอาจารย์ไอ้อันชันน่ะเราทานอันดาวเรืองนี่หมดแล้วทานมันทานต่อได้ไหมคะก็มันเหลืออยู่ขวดนึง
0: ได้ค่ะ
1: ได้นะคะแล้วก็ไอ้บวบราคาบวบอ่ะบวบมามุงสมองกินได้ไหมคะ
0: กินวันละ1-2เม็ดก็พอค่ะไม่เกินนี้กินมามุงสมองได้ใช่ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าเป็นเส้นเลือดตรงคอตีบ
0: อ๋อคืออย่างนี้กลัวว่ามันจะเสริมฤทธิ์ลดความดันกันเพราะว่าจริงๆตัวอัญชันมันจะลดความดันได้อ่อนๆบวบก็ได้คล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ากินอย่างละนิดละหน่อยก็น่าจะ
1: อย่างละเม็ดสองเม็ด
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
1: บวบทานได้นะคะเส้นเลือด
0: ใช่วันละเม็ดสองเม็ดพอนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ข
1: อบคุณนะคะขอบคุณ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้างค่ะคุณอวยชัยถามว่าคนผอมจะกินตรีผลาได้ไหมคะ
0: อ๋อกินได้ค่ะหนูก็ผอมนะเนี่ยหนูก็กินค่ะ
3: คุณพิมพ์สุขสำราญค่ะฝากถามว่าตรีผลาถ้าคนเป็นโรคตับอักเสบเนี่ยกินได้หรือเปล่าคะ
0: คือกินได้นะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลเกี่ยวกับการลดไขมันพอกตับในทางอายุรเวทอยู่นะคะคืออาจจะไม่มีงานวิจัยทางแผนปัจจุบันนะแต่ว่าถามว่าตับอักเสบเนี่ยต้องรู้ว่าตับอักเสบจากอะไรคือถ้าค่าตับกำลังสูงอยู่แล้วหมอกำลังหาสาเหตุอยู่อะค่ะช่วงนั้นน่ะอาจจะเว้นไว้ก่อนคือจริงๆมันกินได้แต่ว่าถ้าเราไปกินช่วงนั้นแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่ตับอักเสบแล้วหมอเขากำลังหาสาเหตุอยู่กำลังรอติดตามให้เราอยู่อะค่ะแล้วเราไปใส่ยาตัวใหม่เข้าไปอะ
3: ค่ะ
0: กลัวว่าเขาจะโทษสมุนไพรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค่าตับเนี่ยมันลงมาดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินได้ค่ะ
2: มีอีกหนึ่งสายจากจังหวัดตากค่ะคุณสุสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณสุ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับผมเนี่ยถ้าว่าไอ้ต้นหัวใต้ติ่งเรามาต้มเนี่ยมันจะมีผล
3: หัวใต้
4: ยังอื่นไหมครับ
3: หัวอะไรนะคะ
4: ใต้ติ่งครับ
3: ต้นใต้ติ่ง
0: ใต้ติ่งส่วนใหญ่เขากินเพื่อขับฉี่นะคะคนไข้เป็นอะไรถึงอยากจะกินต้นนี้คะได้ยินอะไรมาบ้าง
4: อ๋อผมได้ยินเกี่ยวกับไอ้รักษาเกี่ยวกับโรคไตอะไรพวกนี้ครับ
0: เป็นไตระยะไหนอะคะ
4: 2-3ครับ
0: อ๋อ2-3ไม่ต้องมากินหรอก
3: เป็น
0: ตามวัย
3: ตามอายุ
0: จ้ะ
3: คุณสุอายุเท่าไหร่คะ
4: 64ครับ
3: 64
0: คืออย่างนี้เนาะสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าช่วยเรื่องไตอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีฤทธิ์ขับฉี่จะทำให้ฉี่คล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อย่าลืมว่าเวลายามันเข้าไปในร่างกายเนี่ยแสดงว่ามันต้องทำให้ไตมันทำงานมากขึ้นเนาะคือถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็ใช้ยาขับปัสสาวะในคนไข้โรคไตเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้เฉพาะในคนที่ ริ่มฉี่ไม่ออกฉี่ได้น้อยลงมีภาวะบวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังฉี่ได้ตามปกติซึ่งระยะต้นๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้หรอกค่ะเรายังฉี่ได้ตามปกติเรายังไม่บวมไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปกินกระตุ้นมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งทำงานหนัก
2: ค่ะโอเคนะคะคุณสู
3: ธรรมชาตินะคะดูแลสุขภาพแล้วก็คุมอาหารเอานะคะ
2: ค่ะ
3: คุณสูเวลาหมดแล้วนะ
2: เวลาหมดแล้วค่ะคุณสู
3: คุณสู
2: ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: อาจารย
2: ์อาจารย์ฝาก
0: ค่ะก็เดี๋ยววันหลังมาพูดเรื่องไต
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นระยะ1 2 3ค่าการกรอง GFR ยังไม่ต่ำกว่า60อะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ต้องไปหายาอะไรมากินหรอกค่ะก็อย่ากินเค็มแล้วก็อย่าไปกินพวกอาหารแปรรูปหมูยอกุนเชียงลูกชิ้นอะไรพวกนี้อาหารเบฟอะไรเงี้ยอย่าไปกินบ่อยเพราะพวกนี้มันมีเกลือเยอะนะคะแล้วก็ไม่ซื้อยาแก้ปวดกินเองซีซัวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันก็คุมโรคให้ดีแค่นี้ก็จะไปไม่แย่ลงไหวค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันไทยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทางภายออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยื่อยางกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกันดิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
7: นายโสภณ จารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า ขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวณฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอนกพิตามอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอปากพนังอำเภอเชียนใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอจะนะอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 75% ตัวนี้ตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าฉางอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมเพราะว่าอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราดิเคทรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: คือว่าถ้าใครจะเลี้ยงเดี๋ยวนี้มันต้องแจ้งใช่ไหมต้องแจ้งให้ทราบเจ้าหน้าที่จะได้เข้าลงไปดู
2: ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยส่วนของอบต.ก็ต้องแจ้งอบต.เรื่องขออนุญาตการเลี้ยงสัตว
0: ์
2: ครับเทศบาลของจินนะ
1: ครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมฝากข้อมูลหลังไมค์กับท่านฝากดูแลรายนี้ด้วยนะท่านนะปศุสัตว์เนาะ
2: ขอได้ครับได้ครับ
1: ครับ
2: ฝากให้ลุงที่เลี้ยงนะครับหรือเกษตรกรนะครับก็มาแจ้งมาที่สำนักงานต่างอำเภอที่อยู่นะครับที่ในพื้นที่ได้ครับ
1: แต่ปัญหานี้ที่ปัญหาตอนนี้ก็คือผู้ไม่เลี้ยงครับคือผู้ได้รับผลกระทบจากเป็ดจากเสียงจากกลิ่นเดือดร้อนรำคาญนั่นนะ
2: ครับก็เป็นเรื่องของถ้าเกิดเป็นเรื่องของเหตุรำคาญนะครับก็คงจะต้องไปร่วมกับทางท้องถิ่นนะครับ
1: ครับ
2: พื้นที่ช่วยว่าทางเทศบัญญัติได้ออกเทศบัญญัติหรือข้อบังคับไว้ว่าอย่างไรว่ามีบทกำหนดลงโทษอะไรอย่างไรนะครับแล้วมันแล้วแต่พื้นที่นั้นที่เขาจะดูแลกับเกษตรกรในพื้นที่เขาครับ
1: ได้ครับท่านครับขอบคุณท่านอรรถพลครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เบื้องต้นก็ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครยะลาเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ท่านพาคณะลงไปเพื่อตรวจสอบเพื่อตรวจดูนะครับการร้องทุกข์ตรงนี้เราไม่ได้มีมุ่งหมายที่จะต้องทำให้ผู้เลี้ยงเดือดร้อนนะครับแต่ว่าในขณะนี้ทำยังไงให้อยู่กันได
0: ้ให้อยู่ร่วมกันได้เพราะว่าจริงๆเราก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
1: ตามกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันนะต้องคิดต้องตระหนักเรื่องนี้นะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับจะแม้กระทั่งไก่
0: ตัวเล็กๆไม่กี่ตัวก
1: ็
0: สามารถสร้าง
1: เราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยด้วยความที่สังคมมันเปลี่ยนนะ
0: สมมติหนูอยู่บ้านข้างๆกับพี่ท่าน
1: คุณเลี้ยงไก่โต้งตัวหนึ่งเนี่ยนะตีสามตีสี่มันขันเนี่ยมีคนนอนอยู่เนี่ยตัวร้องเรียนนะ
0: คือเสียงดังรำคาญคือเราไม่ได้อยากจะตื่น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็คือเรียกได้ว่าการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันด้วยไหมคะพี่ท่าน
1: แต่เมื่อก่อนนี้ได้นะ
0: เมื่อก่อนได้มันแบบ
1: เสียงไก
0: ่บ้านที่แบบอยู่ชิวชิวริมระเบียงหน้าเนี่ยก็ยังเข้าใจได
1: ้ใช่ปัจจุบันความเป็นเมืองมากขึ้นนะเราต้องตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมากับบุคคลอื่นซึ่งเขามีสิทธิที่จะร้องและมันมีกฎหมายทั้งสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขควบคุมกำกับอยู่ครับ
0: ค่ะเอาไปกันที่สายต่อไปค่ะพี่ถนอมเวลาที่พี่ถนอมเนี่ยสั่งซื้อพัสดุเคยไหมคะได้รับพัสดุของคนอื่น
1: ครับ
0: ซึ่งป้าพิมลเนี่ยเจอในเรื่องนี้ค่ะป้าพิมลจากกรุงเทพนะคะแจ้งว่ามีคนส่งพัสดุมาผิดบ้านอยากรู้ว่าต้องทำอย่างไรค่ะป้าพิมลสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะป้าพิมลเป็นยังไงคะพัสดุที่ส่งมาเมื่อไหร่คะ
3: 2อาทิตย์แล้วค่ะยังไม่มีคนมาตามเอาเลยแล้วก็คือคนส่งเนี่ยเขามาถึงเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เสียบปั๊บแล้วเขาก็ไปเลยพอเราไปดูอ้าวไม่ใช่ของเราเป็นของบ้านอื่นไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแล้วถ้าเราจะเก็บไว้เราจะตายเป็นว่าเราเอาของเขาไว้เดี๋ยวเราต้องเสียเงินไหม
1: แล้วกล่องมันหนักกล่องมันใหญ่ไหมเท่าที่ป้าดู
3: มันก็ไม่หนักแต่ว่ามันเป็นของอยู่ข้างในอ่ะมีของเราก็ไม่กล้าเปิด
1: เป็นไปรษณีย์มาส่งหรือว่าเป็นบริษัทขนส่ง
3: สงสัยจะเป็นพวกส่ง
1: ของของขนส่งนะ
3: ค่ะ
1: ป้าครับป้าเก็บไว้ก่อนป้าเก็บไว้ก่อน
3: นะป้าเก็บไปถึงเท่าไหร
1: ่ป้าเก็บตอนนี้มันอาทิตย์นึงแล้วป้าบอกนะแต่ว่าป้าเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องเปิดใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวผู้ซื้อเนี่ยนะเขาจะตามเรื่องเขาเองผู้สั่งซื้อสินค้าแล้วปรากฏเขาไม่ได้รับของพอไม่ได้รับของเขาก็ต้องตามไปที่ผู้ขายผู้ขายบอกก็ส่งไปแล้วนี่อ้าวทีนี้ส่งไปไหนล่ะเขาก็จะตามไปบริษัทขนส่งที่เอาของชิ้นนี้ไปส่งอ้าววันนั้นคุณไปส่งที่ไหนเอามาส่งบ้านป้าพอมาตามถึงบ้านป้าป้าแกะกินใช่แล้วมันจะได้ไม่เกิดเหตุนี้เนาะป้าก็ไม่ได้แกะเนาะเพราะป้าเก็บไว้ก่อนเพราะจะส่งกลับไม่รู้ส่งไปทางไหนถ้าคนเดิมมาส่งแล้วเห็นหน้าว่าอ้าวคนนี้มาส่งของมันก่อนเนี่ยมาส่งบ้านป้านะอันนี้ไม่ใช่ของป้านะแล้วไม่รู้ของใครอาจจะบ้านเลขที่มันผิดอะไรเงี้ยนะ
0: แจ้งคืนเขาไปได้เพราะคนเดิมมา
1: ป้าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเขามาแล้วบอกเขาเอารับคืนไปด้วยให้เขาตีกลับไป
3: ถ้านานแล้วซองมันก็จะเริ่มขาดแล้วนะ
1: อะไรนะ
0: นานแล้วเริ่มขาด
3: ค่ะแต่ถ้านานมาก
1: แต่ไม่เป็นไรว่าก็ตามจริงนะป้าก็วางไว้ตามจริงนะครับถ้ามันจะชำรุดเสียหายเราก็บอกว่ามันไม่รู้เราจะส่งไปไหนอ่ะมันไม่ใช่ของเรา
3: อันนี้
1: เรื่องหนึ่งนะที่คุณป้าเจอนะกับอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้กรณีที่มีผู้มาส่งสินค้า คุณป้าไม่ได้สั่งแต่เห็นว่ามีชื่อลูกลูกไม่อยู่เก็บเงินไปทางเล็กๆเลยน้อยร้อยสองร้อยป้าก็จ่ายไปให้แทนลูกพอลูกกลับมาปั๊บเนี่ยแม่จ่ายตังค์ให้แล้วน
4: ะ
1: ลูกบอกหนูไม่ได้สั่ง
3: เอ้
1: าไม่ได้สั่งหนูไม่ได้สั่งแล้วยังไงอ่ะแล้วมายังไงมิจฉาชีพส่งมา
4: ใช่อันนี้อันตรายยิ่งกว่านะคะ
1: นั้นได้ไป200เปิดกล่องมาดูปั๊บตุ๊กตาตัวนึง20บาทอันนี้ระวังด้วยเหมือนกันถ้าไม่สั่งอย่าถ้าไม่สั่งอย่ารับของถ้าเขามาส่งถ้าเราสั่งเองเรารับรับแกะดูก่อนน
4: ะ
1: ก่อนจ่ายตังค์ไปทางนะหรือถ้ามาส่งเป็นชื่อลูกเราถามลูกก่อน
4: ว่าสั่งจริงหรือเปล่า
1: สั่งไหมถ้าเขาไม่ได้สั่งกลับไปเลยครับไม่ต้องรับเนาะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะป้านะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อันนี้ก็ต้องเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
1: เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ตามไปใน15วันเดี๋ยวเจ้าตัวมันต้องตามแน่นอน
3: 15วันแล้วนะ
1: ครับครับครับป้า
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
4: ก็เป็นเรื่องของการส่งพัสดุกันนะคะไปผิดบ้านนั่นเองมาที่หนึ่งเรื่องค่ะต้องบอกว่าบ้านใครที่มีคนที่มีการมาสร้างบ้านก่อสร้างข้างๆบ้านเราก็จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจคุณสุพราวจากขอนแก่นเนี่ยแจ้งว่ามีคนมาสร้างหอพักติดกับบ้านของตนเองนะคะระหว่างก่อสร้างก็มีเศษปูนร่วงลงมาทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายอ่ะไปถามคุณสุพราวกันค่ะสวัสดีค่ะสายน่าจะหลุดนะคะ
1: ครับ
4: คือเขาก็แจ้งมาว่าเจ้าของ
1: เดี๋ยวฝากเทคนิคนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ยสายรอเนี่ยเข้ามาได้ยินเสียงด้วยแล้วพูดด้วย
4: อันนี้
1: อย่าโอนเข้ามารอพร้อมกันเนาะ
4: ค่ะเรื่องของคุณสุพราวนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าคือเขาก็มีบ้านเนี่ยแต่ว่าเจ้าของหอพักเนี่ยเข้ามารับผิดชอบความเสียหายแล้วแต่ว่าเศษปูนก็ยังคงร่วงลงมาเหมือนเดิมเนี่ยก็เรียกว่ามันอาจจะซ้ำนะคะพี่ถนอมเอาเป็นว่าตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อกับคุณสุพราวนะคะจากจังหวัดขอนแก่นอยู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะคะ
1: คุณตามาลีน้องสาวอายุ57ปีเป็นโรคไตระยะ5หายตัวไปตั้งแต่ปี63หาตัวไม่เจอและติดต่อไม่ได้อยากให้ช่วยหายตัวไปแล้วแจ้งคนหายไหมนะครับไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรจะได้ประกาศแจ้งให้ทราบเนาะเดี๋ยวค่อยให้ทีมงานติดตามกลับไปใหม่แล้วกันนะครับ
4: ค่ะคุณสุพราวอยู่ในสายแล้วนะคะคุณสุพราวสวัสดีค่ะ
1: ครับอยู่ขอนแก่นอยู่อำเภออะไรล่ะครับ
5: อำเภอเมืองตำบลศิลา
1: อยู่ในเขต
5: ขอนแก่นครับผมหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผม
1: เทศบาลนครนครขอนแก่นนะ
5: เทศบาลศิลาครับ
1: อ๋อเทศบาลศิลามีคนก่อสร้างข้างบ้านได้รับผลกระทบวัสดุตกหล่นใส่บ้านถูกต้องไหม
5: ครับผม
1: จะถามว่าไงครับ
5: ผมอยากทราบเขาทำติดไม่ถึงเมตรติดรั้วข้างบ้านผมข้าวของเขาร่วงใส่บ้านผมบ้านผมก็มีเสียหาย
1: ครับ
5: ตาหน้าเข้ามาก็คอหักแต่เขาก็มาเรียกผู้นำผู้ใหญ่บ้านเขามาไก่เกลี่ยเขาเลยเสียเงินให้ 3,000 บาทครับผมแล้วผมก็บอกว่าให้ทำที่กันที่ร่วงลงมาอย่างนี้ให้มันสูงสูงแต่เขาก็ทำแล้วแต่เขาปิดบ้านผมเลยครับผม
1: แล้ว
5: ทางไม่ถึงเมตรครับผม
1: เอาคำถามเลยครับจะถามว่าไงยังไม่ปลอดภัย
5: ผมอยากถามว่าเขาทำถูกไหมครับปิดบ้านอย่างนี
1: ้ยังไม่ปลอดภัยอยู่นะ
5: ครับผม
1: เทศบาลตำบลศิลาเหรอครับ
5: ครับผม
1: เทศบาลตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอย่างนี้ครับคุณพี่สุพราวเนาะ
5: ครับผม
1: เราอย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้นะครับว่าทุกครั้งที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะต่อเติมหรือสร้างใหม่ข้างที่ดินของเราเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดผู้มาก่อสร้างต้องคุยกับคนข้างๆ
4: ค่ะ
1: นะครับว่าผมมาสร้างบ้านนะถ้าอะไรเสียงดังรำคาญรบกวนอะไรขอขออภัยด้วยต
4: ้
1: องส
4: ื
1: ่อสารกันเนี่ยนี่ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองเนี่ยถ้าในระหว่างที่ทำการก่อสร้างเนี่ยมันจะต้องมีการป้องกันวัสดุตกหล่นที่อันจะเป็นอันตรายกับเพื่อนบ้านข้างเคียงที่มีการก่อสร้างต้องป้องกันให้ปลอดภัยนะครับถ้าไม่ปลอดภัยตกหล่นแบบนี้แล้วก็หาคนมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันจ่าย 3,000 และคิดว่าจะจบนะครับมันไม่ใช่ครับเรื่องนี้พี่สุพราวให้ไปพบกับโยธานะครับเจ้าหน้าที่โยธาของเทศบาลตำบลศิลาเนี่ยมาตรวจสอบว่าการก่อสร้างหอพักที่ว่านี้ขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องไหมนะขออนุญาตถูกต้องไหมสองในระหว่างที่มีการก่อสร้างเนี่ยทำวัสดุตกหล่นเข้าของเสียหาย นะครับอย่างนี้เทศบาลต้องมาตรวจสอบพอมาตรวจสอบแล้วถ้าเขาหนึ่งขออนุญาตก่อสร้างนะครับสองแต่ว่าระหว่างก่อสร้างเกิดปัญหาไม่ปลอดภัยกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงเทศบาลจะต้องออกคำสั่งนายกเทศมนตรีนะครับให้ปรับปรุงแก้ไขนะครับให้ดำเนินการแก้ไขโดยมีระยะเวลาอย่างเช่น30วันหากไม่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนะครับฝ่าฝืนคำสั่งปรับรายวัน
4: รายวันเลย
1: ใช่ปรับมีปรับรายวันตามเงื่อนไขกฎหมายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นและเขาต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยและในระหว่างนี้เรามีสิทธิ์ที่จะร้องให้เทศบาลระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าเขาจะทำการป้องกันจนกระทั่งเป็นที่ปลอดภัยถึงจะก่อสร้างต่อไปได้ไม่เช่นนั้นร้องให้เทศบาลมาดำเนินการถ้าร้องแล้วเทศบาลไม่มาดำเนินการเทศบาลจะถูกร้องเองครับว่าละเลยเพราะฉะนั้นพี่สุภาวไปพบกับโยธาของเทศบาลตำบลศิลาเขามีหน้าที่โดยตรง1ตรวจสอบอนุญาตก่อสร้าง2ระหว่างการก่อสร้างไม่ปลอดภัยเกิดผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงนะครับให้สั่งระงับการก่อสร้างแก้ไขจนกระทั่งแน่ใจว่าเขาทำให้เราปลอดภัยก็ค่อยดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้
4: ค่ะ
5: ครับผม
4: พี่สุภาว
1: นี่คือวิธีการนะพี่นะ
5: ครับผม
4: ค่ะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแล้วนะที่มักจะเกิดปัญหาบ่อยๆ
1: อย่างในกรุงเทพเนี่ยผมเคยได้รับการร้องทุกข์แบบนี้นะครับถึงขนาดว่าเจ้าของเนี่ยต้องมาคุยกับผู้ได้รับผลกระทบบางทีบ้านของเราเขาเอาเจ้าของบ้านเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างไปเช่าโรงแรมไม่อยู่เลย
4: โอ้แบบ
1: สร้าง3เดือนอยู่3เดือนเลย
4: คือเหมือนเป็นการแสดงให้เห็นถึงน้ำใจว่าจริงๆเราไม่ได้ต้องการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าความรำคาญอะไรก็พูดคุยกันได
1: ้แล้วชดใช้ความเสียหายถ้าบ้านแตกบ้านร้าวเนี่ยก็ต้องชดใช้เลยไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วค่อยมาชดใช้อันนี้อย่ายอมเพราะพวกนี้ก็จะไปแล้วก็ทิ้งสุดท้ายเราก็เดือดร้อน
4: เก็บหลักฐานไว้ด้วยนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรแบบนี้ไปกันที่สายต่อไปค่ะสายนี้มาจากคุณบุญธรรมกรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของการซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินค่ะซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้เอาชื่อเข้าทะเบียนบ้านตอนนี้หลานเป็นเจ้าของที่ดินอยากถามว่าถ้าปล่อยไว้จะมีผลเสียอะไรบ้างนะคะคุณบุญธรรมสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะคุณบุญธรรม
1: ซื้อบ้านมาแล้วใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินถูกต้องไหมครับ
6: ค่ะแต่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเขาอ่ะยังไม่มีชื่อค
1: ่
6: ะ
1: เรา ทะเบียนคนหนึ่งคนเนี่ยมีที่อยู่ได้ที่เดียว
4: ค่ะก็คืออาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน
1: ได้ฉบับเดียวไม่ใช่อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็ได้หลังเดียวมีบ้านหลายหลังได้แต่เป็นเจ้าบ้านได้หลังเดียวแต่นี้เราซื้อบ้านพร้อมที่ดินมาแต่เรายังไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี้เป็นยังไงครับ
6: เขาอยากจะถามว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะใครก็จะเข้ามาสวมสิทธิ์อะไรได้ไหม
1: โฉนดเดี๋ยวนะโฉนด
6: โฉนดอยู่กับ
1: เ
6: ราค
1: ่
6: ะ
1: ป้าครับกรรมสิทธิ์
6: เสร็จเรียบร้อยแล้วค
1: ่
6: ะ
1: คุณป้าฟังที่ผมถามนะกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินเป็นของป้าถูกต้องไหม
6: ถูกต้องของหลานค่ะชื่อหลานค่ะ
1: เอา
6: ที่ดินเป็นของหลานป้าเป็นย่าค่ะ
1: ตกลงถามให้หลานหรือถามที่ถามเนี่ยถามให้หลานหรือถามให้ตัวเอง
6: ถามให้หลานค่ะ
1: ก็ไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรครับถึงแม้ไม่เราไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับเป็นของเราก็เป็นของเราครับไม่มีใครเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ถ้าเราไม่อนุญาตถ้าเข้ามาเป็นตัวเป็นๆนะก็บุกรุกถ้าเราไม่อนุญาตนะบุกรุกกลางวัน3ปีบุกรุกกลางคืน5ปีคุกนะ
4: ค่ะติดคุกนะคะ
1: ทีนี้ถ้าจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนถ้าเขาจะมาอยู่ในทะเบียนบ้านเราเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่อนุญาตให้เข้ามาอยู่เป็นผู้อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้นะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลนะป้านะ
4: ค่ะ
1: ครับ
4: คุณธรรมสวัสดีค่ะ
6: รู้อย่างนี้ก็สบายใจ
4: ใช่ค่ะสบายใจได้เลยนะคะ
6: มันอยู่ไกลกันอยู่บ้านอยู่สมุทรปราการนะคะ
1: อ๋อคือแล้วบ้านนี้ยังไม่มีคนอยู่ใช่ไหม
6: ไปอยู่มาพักแล้วปู่ย่าไปอย
1: ู่ตอนนี้
6: ก็เลยกลับมาบ้านเก่า
1: โอเค
6: มารักษาตัวค
1: ่
6: ะ
1: ก็ไปวนเวียนไปดูบ้างนะอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะไม่รู้ว่าใครจะเข้าไปอยู่ได้นะครับบ้านนะสวัสดีครับป้า
4: สวัสดีค่ะ
1: คือถ้าจะไปห่วงว่าเขาจะมาแย่งการครอบครองปัดใช้เวลา10ปีแต่บ้านต้องไปมาเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาอยู่อาศัยมีอยู่ได้หนึ่งนี้เพิ่งโทรมาหาผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณป้าอายุ80กว่าแล้วอยู่ที่พระโขนงเนี่ยมีที่ดินพร้อมบ้านอยู่ที่บุรีรัมย
4: ์
1: เสร็จแล้วก็โทรมาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ฉันไม่ได้ไปมากี่ปีบอก10กว่าปีกี่ปีบอกเกือบ20เห็นไหม
4: กลไปกว่าอีก10กว่าปีด้วยนะคะ
1: นี่คือไม่ได้ไปเลยนะทีนี้ด้วยความที่แกไม่ไปแกก็เลยไปตรวจสอบชื่อของแกว่ายังเป็นเจ้าของโฉนดอยู่มั้ยก็ไปตรวจสอบที่กรุงเทพฯพอก็ไปตรวจสอบบอกไม่มีชื่อเอ้าไม่มีชื่อแล้วทำไงอ่ะก็ป้าทิ้งไว้กี่ปีเกือบ20ก็เรียบร้อยครับ
4: มีคนเข้าไปครอบครอง
1: มีคนแย่งการครอบครองไปเรียบร้อยแล้วถ้าเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็นชื่อใครไปแล้วเขาอาจจะได้มาโดยคำพิพากษาของศาลเพราะงั้นต้องไปดูแลติดตาม
4: ต้องหมั่นไปดูหน่อยนะคะ
1: ใช่
4: เมื่อวานนี้เราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผักตบชวานะคะที
1: ่
4: มีการเข้ามาแล้วก็เรียกว่าทำให้น้ำเน่าเสียน้ำไม่ไปไหนเนี่ยทางด้านของคุณพี่ที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยวันนี้ได้รับเรื่องราวแล้วนะคะ
1: ครับ
4: เดี๋ยวเราจะเข้าสายกันนะคะต้องบอกว่าค่ะก็บอกว่ามันเป็นปัญหาเนาะสำหรับคนที่บ้านอยู่ริมคลองแล้วก็
1: พี่วิชัยใช่ไหมรู้สึกเนาะ
4: พี่วิชัยหรือพี่วิเชียนนี่แหละค่ะจ
1: ากวิเชียนที่เชียงเซา
4: ประสบปัญหาเนาะก็จะต้องใช้น้ำเนี่ยทำการเกษตรกรรมแต่ว่าน้ำเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ผักตบชวาเนี่ยมันมาอยู่ล้นๆเยอะๆแล้วมันก็ไม่ไปไหนส่งกลิ่นเน่าเหม็น
1: ครับ
4: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางชลประทานชลประทานท่านก็แจ้งให้ทราบว่าคลองเนี้ยคลองลาดขวางที่บ้านโพฉะเชิงเซาเนี่ยได้ถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทานให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับทีนี้ชาวบ้านเนี่ยคุณวิเชียนแกบอกว่าน้ำมันเน่ามันเสียจากการปิดประตูระบายน้ำน้ำไม่ระบายเน่าเสียทีนี้ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้มันจะเข้าสู่หน้าฝนฝนก็จะตกทีนี้เขาต้องการน้ำไปทำนาไอ้นี้มันเลี่ยงไม่ได้ก็อยากให้เราช่วยติดตามนะครับเราก็ไม่ละเลยครับก็รีบประสานกับทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่ว่าท่านไม่สะดวกที่จะเข้าสายก็เลยแจ้งเรื่องนี้ไปที่หน้าห้องของท่านแล้วว่าชาวบ้านเดือดร้อนอยากได้น้ำมาทำนานะครับก็เข้าใจอยู่นะครับปัญหาหนึ่งก็เกิดจากชลประทานที่ทำนบประตูระบายน้ำตรงนี้ด้วยนะครับ
4: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวของสายพี่วิเชียนเดี๋ยวว่ากันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ไปที่สายคุณพี่ธราวุฒิกันก่อนเรื่องของการไปเช่าที่ในห้างเพื่อขายของแต่ว่าต่อมาเนี่ยโดนเจ้าของบีบให้ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะปรึกษาพูดคุยค่ะคุณธราวุฒิสวัสดีค่ะ
7: ครับผม
4: ค่ะคุณธราวุฒิมีปัญหาเรื่องอะไรคะ
7: อ๋อคือผมออกมาแล้วแล้วค่าเงินประกันก็ไม่จ่ายให
1: ้อ๋อ
4: เกี่ยวกับเรื่องเงินประกันนะคะ
1: นะไปขายของในห้างเราเช่าจากห้างหรือเช่าจากผู้เช่าอีกทีหนึ่ง
7: เดิมเนี่ยเราห้างเนี่ยค่ายผู้อื่นเช่าแล้วผู้อื่นเขา
1: ไม่เช่าช่วง
7: ก็เจ้าของเขามาทำเองอีก
1: เราเช่าช่วงใช่ไหมครับ
7: เช่าต่อเจ้าของเลยครับ
1: เช่าต่อเจ้าของห้าง
7: ครับ
1: ห้างเป็นผู้ให้คุณธนาวุฒิเช่าถูกต้องไหม
7: ครับ
1: ทีนี้เราเช่าอยู่พักหนึ่งเขาฟังดูเหมือนว่าคุณถูกบีบให้ออกออกก็ออกออกเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อออกมาแล้วเราก็ต้องได้เงินประกันคืนถูกต้องไหมครับ
7: ใช่ครับครับ
1: เงินประกันเท่าไหร่ครับวงเงิน
7: 37,000 บาท
1: เช่าอยู่แถวไหนเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ
7: เกษตร
1: นะแถวเกษตรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทวงถามเงินออกมาแล้วออกมานานเท่าไหร่แล้วครับ
7: เดือนกว่าแล้วครับ
1: เดือนกว่าแล้วแล้วก็ออกมาแล้วไปขอเงินประกันคืนเขายังไม่คืน
7: คุณชายก็บอกเดี๋ยวรอหน่อย
1: เอาละครับถ้าอย่างนั้นคุณธนาวุฒินะเดี๋ยววางหูจากผมจากรายการน้องยานัทแล้วเนี่ยให้พี่ธนาวุฒิโทรไปที่สายด่วน1166นะครับ
7: ครับ
1: สายด่วน1166สคบ
7: ครับ
1: เดี๋ยวให้แม่พึ่งสุภมาศอิสระภักดีจัดการให้นะ
7: ครับผม
1: เราเป็นผู้เช่าพอออกมาเสร็จปั๊บมันจะต้องได้เงินประกันภายใน15วันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ไหมวันก่อนท่านไปตรวจอพาร์ตเมนต์จำได้ไหม
4: ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะงั้นเดี๋ยวให้พี่ธนาวุฒิเนี่ยร้องทุกเรื่องนี้ไปที่สคบสายด่วน1166แล้วพอร้องเสร็จปั๊บนะแจ้งเจ้าหน้าที่ทีมงานผมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะประสานกับผอ.สคบติดตามเรื่องนี้ให้โดยตรงโอเคไหม
7: ครับผมครับ
1: นะครับจะได้ตามเรื่องให้นะ
7: พอวางสายแล้วผมโทรเลยใช่ไหมครับ
4: ได้ค่ะโทร
1: วางหูและโทรหาสคบร้องไว้ก่อนบอกพอร้องเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะตามเรื่องให
4: ้
1: นะ
7: ครับครับผม
4: ครับ
7: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: ท่านการจะหนอม
1: ครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยสคบเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคชื่อย่อว่าคบ
4: ค่ะ
1: คณะกรรมการชุดนี้ก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคท่านรัฐมนตรีเป็นประธานคคบวันนี้มีการพิจารณาเรื่องทั้งหมดเนี่ย48เรื่อง
4: ค่ะ
1: 48เรื่องที่มีการร้องทุกข์แล้วก็ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ได้รับความเสียหายที่มันขึ้นคลิปมาด้วยนะนะครับได้รับความเสียหายแล้วก็สคบก็เจรจาแล้วเชิญมาคุยกับผู้ประกอบการแล้วตกลงกันไม่ได้
4: ใช่
1: ก็ตกลงกันไม่ได้ทางสคบก็ต้องเอาเรื่องนี้นะครับเข้าสู่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาว่าจะให้สคบมีมติฟ้องแทนผู้บริโภคหรือไม่
4: ใช่
1: ซึ่งวันนี้มีทั้งหมด48เรื่องมติฟ้องคดีแพ่งให้กับผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ทั้งหมด35เรื่องใช่ไหม
4: ใช่
1: เรื่องที่สำคัญคือเรื่อง
4: คือเรื่องสำคัญในตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องคดีซื้อขายออนไลน์นะคะพี่ถนอมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถวอลโว
1: ่รถวอลโว่รถวอลโว่เนี่ยเป็นรถวอลโว่ไฟฟ้า
4: EX30ค่ะ
1: ครับ
4: ที่เกิดปัญหาอยู่ณขณะนี้นะคะแล้วก็
1: ไปชาร์จแบตแล้วก็เกิดไฟไหม
4: ้ค่ะ
1: ซึ่งเราได้พูดคุยเรื่องนี้เพราะว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศได้มอบหมายคุณประเดิมชัยบุญชื่อเหลือที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีนี่แหละไปติดตามเรื่องนี
4: ้ค่ะ
1: ครับแล้วก็สคบก็เชิญบริษัทวอลโว่ประเทศไทยเนี่ยนะ
4: มาพูดคุย
1: มาพูดคุยมาเจรจานะครับกับผู้เสียหายนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายอีกกลุ่มนึงก็คือว่ากลุ่มคนที่ยังไฟไม่ไหม้อ่ะ
4: ค่ะแต่ว่า
1: ใช้รุ่นนี
4: ้
1: ใช้วอลโว่ก็กังวลนะสิเพราะว่ารถซื้อมาเป็นล้านเกือบ2ล้านแล้วก็คนใช้ไฟไหม้ขนาดชาร์จแบตไอตอนซื้อบอกว่าชาร์จแบบ 100% ปกติวิ่งได้เท่านี้โลพอถึงเวลามาใช้ปั๊บก็บอกว่า
4: แค
1: ่ 70% 70% ถ้าเกิน 70% เดี๋ยวจะเกิดความอันตราย
4: ค่ะ
1: แล้วมันยังไงกันแน่
4: ต้องเราต้องมานั่งรอจนให้ครบ70เนี่ยมันก็ลำบากอยู่เนาะนี่ก็เป็นเรื่องของรถ Volvo ต่อไปก็เป็นอีก1เรื่องค่ะพี่ถนอมเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์คือซื้อบ้านไปแต่ไม่ได้รับบ้านก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้ก็จะดำเนินคดีนะคะในส่วนนี้สคบเขาก็ยังมีมาตรการสคบ plus 5ด้านด้วยนะคะพี่ถนอมในการที่จะเข้ามาดูแลรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างที่พี่ถนอมบอกไปว่าแม่พึ่งได้นะคะตัวอย่าง5ด้านเนี่ยก็คือเชิงรุกป้องกันก่อนเสียหายค่ะมีการยกระดับรับเรื่องร้องทุกข์แบบ one stop service นะคะกำกับแพลตฟอร์มออนไลน์ e-commerce
1: ขึ้นคลิปมาด้วยนะ
4: แล้วก็จะมีการร่วมกับตำรวจไซเบอร์ ETDA และปปง.และจะมีการนำ AI เนี่ยมาคัดกรองเรื่องร้องทุกข์แล้วก็แจ้งเรื่องด่วนอัตโนมัติด้วยที่สำคัญเลยเป็นองค์กรสีขาวนะคะโปร่งใสตั้งเป้าคะแนน ITA การรับรู้ภายนอก100คะแนนอันนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่หนอมสคบ5 plus นั่นเอง
1: ครับ
4: ก็ต้องบอกว่าสคบรวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดพึ่งผ่าได้ค่ะ
1: เป็นมติที่ออกมาล่าสุดในวันนี้นี่เองนะครับ
4: ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นมติมาล่าสุดนะครับผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโทรแจ้งสายด่วน1166สคบได้เลย
4: ใช่
1: นะครับแล้วก็เขาจะเชิญมาเจรจาตกลงกันได้ตกลงกันได้จบตกลงกันไม่ได้ก็สคบก็จะพิจารณาว่าจะฟ้องแทนหรือไม่
4: ค่ะ
1: ครับ
4: จริงๆเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรแจ้งไปที่สคบเนี่ยต้องบอกว่ารวดเร็วมากๆแล้วก็ได้รับการตอบสนองที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชม1166สายด่วนสคบค่ะ
1: ไปรับสายต่อไปเลยครับ
4: ใช่ค่ะคุณทิพยาจากจังหวัด101เนี่ยเรื่องของการที่บ้านไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีความกังวลว่าถ้าต่อสายเองเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือเปล่าอยากให้พี่ถนอมช่วยเหลือค่ะคุณทิพยาสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: อยู
8: ่
1: จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
8: อยู่อำเภอเมืองคร
1: ับ
8: อ
1: ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหายังไง
8: ผมมาอยู่นี่ตั้งเกือบ40ปีแล้วนะแต่ว่าเห็นเขามีโครงการขึ้นผมมีโครงการทำถนนทำมาได้ครึ่งเดียวเขาบอกว่าในป้ายโครงการเขาบอกว่าจะทำมาถึงบ้านแม่
1: สัญญาณมันไม่เสถียรนะทีมงานครับนะมันดังๆเบาๆเบาๆดังๆอยู่ตลอด
4: คุณพี่ทิพยาพูดเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะ
8: ได้ครับ
4: ค่ะ
8: แล้วก็มาวัดน้ำนี่ก็ไม่ถึงบ้านผมนะครับเสาไฟก็ไม่ถึงบ้านผม
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณ
8: ถนน
1: คุณทิพยา
8: ครับถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะ
8: สายไฟไม่ขาดนะสายไฟขาดแล้วแจ้งการไฟฟ้าเขาก็มาต่อให้เฉยๆเพราะว่าสายไฟนี่หย่อนถึงพื้นเลยถ้าเกิดว่า ไฟมันลงพื้นคนผ่านไปผ่านมามันจะไม่ช็อตเหรอเวลา
1: ครับคุณทิพยา
8: ครับผม
1: คุณฟังนะไม่บ่นนะตอบคำถามนะจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไร
8: ครับ
1: ที่โทรมาเนี่ยต้องการอะไรครับให้ช่วยอะไรครับ
8: ต้องการถนนให้มันมาถึงอย่างที่ป้ายเขาเขียนไว้ครับโครงการที่เขาเขียนไว้
1: ถนนเนี่ยคุณต้องการถนนให้มันถึงบ้านคุณเพราะว่าป้ายเขียนโครงการว่าจะจัดถนนยาวเท่าไหร่มันจะถึงบ้านคุณแต่ถนนมาไม่ถึงถูกต้องไหม
8: ใช่ครับแล้วมาอยู่นี่เกือบ40ปีแล้ว
1: คุณทิพยา
8: ถนนหินแดง
1: คุณทิพยาครับตอบที่ถามอย่างเดียวนะ
8: ครับผม
1: ไม่ถามอย่าตอบนะมันจะยาวนะถามว่าคุณต้องการเขาให้เขาทำถนนให้ไปถึงที่บ้านของคนอยู่ตามป้ายโครงการคุณถามคุณตอบผมว่าป้ายโครงการถนนที่เขาจะทำเป็นของเทศเป็นของอบต.หรือเป็นของใครรู้หรือไม่รู
8: ้เป็นของอบต.คร
1: ับ ของอบต.ถ้าเป็นถนนอบต.ถนนนี่ยาวเท่าไหร่ครับประมาณ
8: น่าจะ
1: 100
8: เมตร
1: ใ
8: ช่นะ
1: ประมาณ100เมตรแต่อบต.ยังทำไม่ตลอดใช่ไหมครับ
8: ครับผมครับ
1: อบต.อะไรครับ
8: อบต.เหนือเมืองครับ
1: คือคุณทิพยาครับผมต้องเข้าใจอบต.และคุณก็ต้องเข้าใจอบต.เพราะว่างบประมาณของอบต.เนี่ยมันน้อยนิดนะครับเวลาทำถนนเนี่ยนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยกว่าจะทำได้ตลอดสายเนี่ยนะบางทีจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ปีนะครับมากกว่า1ปีแล้วถนนที่อบต.จะทำเนี่ยเขาจะต้องดูความจำเป็นจัดสรรความจำเป็นก็เรียกว่าสมมติว่าในอบต.เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10หมู่บ้านมีถนนอยู่10สายที่จะต้องพัฒนาจากถนนลูกรังดินเป็นถนนปูนซีเมนต์ถนนลาดยางก็แล้วแต่นะเขาก็จะทำแผนบรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาเขาก่อนเพราะบรรจุเสร็จปั๊บเนี่ยโดยหลักแล้วถ้าไม่เล่นเส้นนะนายกไม่ได้อยู่ที่ถนนเส้นนี้นะทำมาก่อนนี่นะ
4: เสร็จก่อน
1: แต่ถ้าทำตามปกติตามกรรมเหตุผลความจำเป็นก็คือต้องดูว่าบ้านคนจำนวนกี่ครัวเรือน
4: มีบ้านหลายๆหลังในหมู่บ้านเส้นนี
1: ้ใช่นะครับอันนี้เขาก็ต้องดูทีนี้ถึงจำเป็นดูตรงนี้แล้วก็ต้องดูว่างบประมาณมีไหมถ้างบประมาณถ้าอบต.ไม่ได้รับงบจากอบจ.มาช่วยหนุนเนี่ยลำพังงบอบต.นานครับกว่าคุณทิพยาถนนจะไปถึงหน้าบ้านอันนี้ต้องเข้าใจนะ
8: ครับผม
1: พี่ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
8: สายไฟนี่ก็ขาดหย่อนลงดินเลยคร
1: ับส่วนสายไฟ
8: เขาเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เขาก็หายเงียบไปเลย
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ถ้าสายไฟนะครับสายไฟตรงนั้นการไฟฟ้าอะไร
8: การไฟฟ้าในเมือง
1: ละเอีย
8: ด
1: ครับเจ้าหน้าที่เขาลงมาแล้วถ่ายรูปแล้วหายไปนะครับ
8: ครับผม
1: ไม่ได้ทำอะไรต่อเดี๋ยวหลังไมค์จะประสานทางการไฟฟ้าให้ขอพิกัดที่ชัดเจนเดี๋ยวหลังไมค์ประสานต่อนะคุณกฤตเขาประสานเองนะครับสวัสดีครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: คุ
4: ณพี่ทิพยานะคะเดี๋ยวทางรายการของเราจะช่วยประสานต่อเรื่องของไฟฟ้าให้นะคะเอาไปกันที่สายต่อไปค่ะพี่หนอมาจากจังหวัดสระบุรีคุณสมศรีเรื่องของที่ดินธนารักษ์นะคะมีการเช่าที่ดินธนารักษ์เป็นตึกชั้นล่างค้าขายชั้นบนก็มีการพักอาศัยแต่ว่าอยากทราบว่าได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่สอบถามเทศบาลแล้วว่าไม่ได้รับการยกเว้นอ่ะมาคุยกับพี่สมศรีกันสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
4: พี่สมศรีคะ
9: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเช่าที่ของอาคารที่ดินของธนารักษ์เหรอครับ
9: ใช่ค่ะ
1: ทั้งอาคารและที่ดินใช่ไหมครับ
9: ค่ะ
1: สัญญาเช่าเขียนว่ายังไงอ่ะ
4: พี่สมศรีคะ
9: คือเราเช่าที่ธนารักษ
1: ์ครับ
9: เช่าที่ธนารักษ์ปลูกตึกของเรา
1: โอเคคุณเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์แล้วก็ปลูกสร้างเองใช่ไหมครับ
9: ใช่ใช่ค่ะ
1: ปลูกสร้างเองนะครับถามว่าต้องเสียภาษีไหมก็ต้องเสียครับ
9: ใช่แต่ตอนนี้เราอยู่อาศัยข้างบนนะคะข้างล่างเราค้าขายชั้นหนึ่ง
1: ครับ
9: เราได้ร
1: ับ
9: ยกเว้นอย
1: ู่
9: อาศ
1: ั
9: ยไหมคะ
1: ไอค่าขายนั่นแหละที่จะต้องเสียภาษีครับ
9: ใช่แล้วข้างบนเราอยู่เนี่ย
1: ก็ไม่ได้รับการยกเว้นนะครับอันนี้มันเป็นพาณิชย์นะครับมันเป็นพาณิชย์ครับพี่ครับเป็นพาณิชย์นะฮะถ้าฟังผมวินิจฉัยนะเป็นพาณิชย์ครับ
4: ค่ะ
1: ถ้าเป็นอยู่อาศัยเนี่ยได้รับการยกเว้นแต่นี้พาณิชย์ค้าขายนั่นแหละครับชัดเจนอยู่แล้วครับ เขาเทศบาลเขามาวัดแล้วใช่ไหม
9: เขาประเมินมาแล้วค
1: ่
9: ะ
1: ต้องเสียครับเจ้าหน้าที่เขามาประเมินกว้างยาวเท่าไหร่นะครับพื้นที่ที่เราใช้ไอ้ที่อยู่อาศัยเขาไม่คิดไง
4: ค่ะ
1: แต่
4: ม
1: ี
4: การทำพาณิชย์อ
9: ย
4: ู่
9: อาศ
4: ั
9: ยเขาไม่ยกเว
1: ้
9: นเหรอคะ
1: ไม่สิครับเขาคิดแต่ข้างล่างที่คุณใช้ทำการพาณิชย์ไอ้ข้างบนเขายกเขาไม่ขึ้นไปหรอกเขาผมก็มีตึกแถวแบบนี้ผมข้างบนเขาก็ไม่เอาถ้าเราทำข้างล่างเขาคิดข้างล่างครับ
4: ค่ะ
9: อ๋อแต่เขาคำนวณสองที่อ่ะสองชั้นอ่ะชั้นหนึ่งกับชั้นสองอะไรที่เราอยู่อาศัยอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นไรพี่สมศรีนะต้องเสียภาษีครับเราทำการค้าครับถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องอุทธรณ์ได้ครับนะไม่มีอะไรซับซ้อนเรื่องนี้นะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับเทศบาลต้องคิดครับ
4: ค่ะ
1: เทศบาลถ้าไม่ได้ภาษีแบบนี้ก็ไม่รู้จะเก็บจากภาษีไหนอ่ะ
4: จริงๆแล้วภาษีก็เอาไปบำรุงท้องถิ่นนะเองค่ะ
1: ครับ
4: พี่ถนอมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเรื่องของแม่ชีรักษาจากจังหวัดชลบุรีเนี่ยคือแม่ชีบอกว่า
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะสายยังไม่พร้อมนะ
4: ตอนนี
1: ้อันนี้คือแม่ชีเนี่ยโอดครวญมาบอกว่าไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามันมีกติกาข้อหนึ่งเขาไม่ให้นักบวช
4: ไม่ให้ภิกษุนักบวชได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
1: ครับแม่ชีครับสวัสดีครับ
10: รับแล้วค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: แม่ชีครับ
10: ฮัลโหล
1: ได้ยินไหมครับ
4: แม่ชีสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะ
10: ได้ยินน้อยมาก
4: ค่ะ
1: วันนี้ปัญหาเทคนิคของรายการนะให้บริษัทผู้รับเหมามาจัดการที่นะ มันเป็นปัญหาของระบบเทคนิคตอนนี้นะเราได้ยินเสียงเขาชัดนะ
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่า
4: อาจจะหาสัญญาณนิดนึงได้ไหมคะแม่ชี
1: ผู้ร้องไม่ใช่ปัญหาสัญญาณปัญหาทางเทคนิคครับ
4: เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะ
1: ทีมงานเอาไปคุยหลังไมค์อีกทีครับแล้วก็ช่วยแก้เทคนิคทีครับ
4: ค่ะตัวอย่างเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่ถนอมต้องบอกว่ามันมีค่าสำหรับบางกลุ่มบางคนมากๆที่เขาจะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งแม่ชีรักษาเขาก็มีการส่งข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเงินเหล่านี้มันมีค่าสำหรับกลุ่มนักบวชแม่ชีที่ต้องหาทานเองก็คือตอนนี้กลุ้มใจมากๆถ้าถูกตัดสิทธิ์นะ
1: คืออันนี้เรื่องแม่ชีเนี่ยผมเข้าใจน
4: ะ
1: ครับเพราะว่าผมเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับแม่ชีนะคือไปเจอแม่ชีตอนผมบวชเนี่ยผมไปวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพะเยาแล้วไปเจอแม่ชีที่ท่านคอยดูแลพระภิกษุเนี่ยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าแม่ชีเนี่ยสถานะของแม่ชีเนี่ยคือมาอยู่อาศัยวัดเวลาเดินไปไหนเนี่ยพวกร้านค้าใครต่อใครพอเห็นแม่ชีเข้าไปในร้านเนี่ยร้านค้าก็จะมองแบบมาขอได้อะไรอีกหรือเปล่าประมาณแบบนี
4: ้
1: แต่ถ้าพระเนี่ยชัดเจนเขาใส่บาตรแต่แม่ชีไม่ได้บิณฑบาต
4: ก็จะเป็นอีก แนวความคิดหนึ่งเน
1: า
4: ะ
1: ใช่เพราะแม่ชีไม่ได้บิณฑบาตเองก็ไม่มีรายได้เลยไม่มีช่องทางไหนเลยและทั้งที่มีความจำเป็นนะแม่ชีอยู่แล้วยังแม่ชี
10: จ้า
1: ได้ยินไหมนะ
10: จ้า
1: แม่ชีพูดถึงว่าคุณสมบัติที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยเขาห้ามแม่ชีถูกต้องไหมนักบวชใช่ไหม
10: จ้าแต่ว่าแม่ชีรับมาหลายปีแล้วนะคะรุ่นปนปอดค่ะ
1: ที่ผ่านมาเคยรับเหรอ
10: จ้ารับมาแล้วตั้งแต่พ.ศ .65 นะคะ
1: ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม
10: ตลอดเลยทุกเดือน
1: ปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหม
10: จ้าจ้า
1: ทีนี้แม่ชีปัจจุบันเนี่ยบวชเป็นเรื่องเป็นราวอยู่วัดหรืออยู่บ้าน
10: อยู่วัดค่ะ
1: อยู่วัดเป็นแล้วก็โอนชื่อไปอยู่วัดใช่ไหม
10: จ้า
1: ทะเบียนบ้านก็ไปอยู่ที่วัดใช่ไหม
10: ก็ไม่ได้ย้ายมาขนาดนั้นหรอกค่ะ
1: ไม่ได้ย้ายแต่ตัวอยู่วัดนะก็ถือศีลป
10: ฏิอยู่เป็นเจ้าบ้านนะคะ
1: ถือศีลปฏิบัติจริงจังโกนหัวเรียบร้อยใช่ไหม
10: จ้า
1: ทีนี้พอมีกฎเกณฑ์บอกเขาห้ามนักบวชแม่ชีก็บอกว่าอ้าวไม่ได้สิงานรอบนี
4: ้ก็ต้องอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได
1: ้แม่ชียืนยันตัวตนไปก่อนอย่าเพิ่งกังวลนะ
10: เนี่ยเขาให้ไปยืนยันยังไม่ได้ยืนยันเลยค
1: ่
10: ะ
1: ยืนยันตัวตนไปก่อนนะครับตามนั้นละครับยืนยันไปตามที่เขาให้ยืนยันตัวตนเพราะว่าแม่ชีมีบัตรเดิมอยู่ก็ยืนยันไปก่อนนะครับส่วนผมได้รับทราบปัญหาข้อนี้เดี๋ยวผมจะบอกไปทางกระทรวงการคลังให้เขาดูเพิ่มเติมนะ
10: จ้า
1: ครับแม่ชีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
10: เดี๋ยวก่อนนะคะ
1: ขอ
10: เวลาหน่อยค่ะ
4: ค่ะ
10: จ้าก่อนอื่นนะแม่ชีต้องขอขอบคุณรายการช่วยชาวบ้าน
11: ทีนี้อ่านแล้วดูแล้วนะผู้ที่ตกทุกข์ผู้ที่มีเรื่องผู้ที่อยากโทรมาหาถามมาปรึกษา
1: ครับ
11: แล้วแต่เรื่องปัญหาของคนแต่ละคนนะคะตัวทางประเทศไทยเลยค่ะ
4: ค่ะ
11: และแต่บุญวาสนาที่จะเปิดเจอนะคะโดยเฉพาะคุณถนอมผู้ที่นั่งพูดตอนต่อปัญหาและชาวบ้านทุกคนที่ในถามผู้ทุกคนนั้นคุณถนอมรูปร่างลักษณะพูดจาน้ำเสียงเหมือนออกมาจากในใจนะคะที่คุณพูดคุณคุยกับชาวบ้านทุกคนเลยหวังว่าคุณพูดคุณคงฟังแล้วดีใจกันปลื้มใจกันทุกคนนะคะที่ยังมีรายการช่วยชาวบ้านจริงๆอยู่ในทุกวันนี้แล้วก็ขอให้รายการนี้อยู่รับใช้ฟังความคิดเห็นของความเดือดร้อนชาวบ้านตลอดไปนะคะ
1: ครับแม่ชีครับสาธุครับสาธุครับแม่ชีครับขอบพระคุณครับแม่ชีแม่ชีอรสาอยู่วัดอย
11: ู่ถนอมก็เป็นคนที่พูดท้อเสียงดีมากนะคะ
1: แม่ชีอรสาอยู่วัดไหนเนี่ย
11: รายการนี้ทุกการทุกท่านนะคะ
1: ครับครับครับ
11: ขอให้อยู่รับใช้ประชาชนตลอดไปเพราะประชาชนมีทุกร้อนกันมากมายเหลือเกิน
1: ครับ
4: ค่ะ
1: สวัสดีครับแม่ชีครับเลยไม่รู้เลยว่าอยู่วัดไหนนะ
4: เดี๋ยวค่อยหลังไมค์ไปไหมคะพี่ถนอม
1: ถ้าร้อนทางธรรมก็ไปหาแม่ชีถ้าร้อนทางโลกก็มาหาเราสองคน
4: มาหาเราได้มีปัญหาเรื่องราวทุกของท่านคืองานของเรานะคะ
1: คร
4: ับไปที่อีกหนึ่งทุกข์ค่ะพี่ถนอมมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณชัยนรินทร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านค่ะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งผลเนี่ยมันก็ตกลงมาสร้างความเสียหายอ่ะเป็นอย่างไรไปคุยกับคุณชัยนรินทร์สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับผม
1: ครับ
4: ค่ะปลูกต้นอะไรไว้คะเพื่อนบ้านข้างบ้าน
12: ต้นคูนนะต้นคูนดอกต้นคูนสีเหลืองๆครับ
4: ค่ะต้นคูนนะคะ
12: ครับแค่นี้ครับเขาเป็นผลลูกต่อสีดำๆต่อแข็งเวลาลมพัดมาแล้วก็ตกใส่มาลมใส่กระจกรถผมแตกครับแล้วที่ผมไปแจ้งกันแล้วเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้กระจกหลังแตกแล้วผมก็ไปเปลี่ยนเองทีนี้มาตกใส่กระจกหน้าอีกครับนี่จะทำยังไงดี
1: เราไปจอด
12: เขาไม่สนใจ
1: เราไปจอดรถใต้ต้นไม้เขาทำไมล่ะ
12: ไม่ยกผมจอดรถใต้หน้าบ้านผมนะครับนั้นมันเป็นถนนตรงกลางนะครับผมเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ
1: แล้วกิ่งไม้บ้านเขาล้ำเข้ามาใช่ไหม
12: ใช่ครับ
1: กิ่งไม้
12: ยื่นออกมา
1: ไอ้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมันอยู่

0: ป็นเจ้าของต้นไม้ก็ไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: พี่ต้องดูข้อเท็จจริงตรงนี้นะเหมือนพี่นั่นแหละถ้าบ้านพี่ในหมู่บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะมีรั้วถูกไหมถ้าต้นไม้อยู่นอกรั้วพี่ถ้าอยู่นอกรั้วไม่ใช่ต้นไม้ของพี่เป็นต้นไม้ของสาธารณะสาธารณะใครล่
1: ะ
0: ในหมู่บ้านเอื้อทอนมีนิติบุคคลไหม
2: ไม่เห็นมีใครมาดูแลเลยคร
0: ับ แล้วเวลาจ่ายส่วนกลางจ่ายที่ใครอะครับ
2: มันนี่ภาระไปจ่ายค่าบ้านก็ไปจ่ายที่เซเว่นอะไรเงี้ย
0: ส่วนกลางส่วนกลางไม่มีนิติบุคคลหรอครับ
2: ไม่เห็นมีการมาดูแลเลยครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละถ้าไม่มีคนดูแลเนี่ยต้องแจ้งเทศบาลให้เขามาช่วยตัดนะถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะไปตีความว่าอยู่หน้าบ้านคนนั้นคนนั้นต้องเป็นเจ้าของต้นไม้ไม่ใช่สมมุติถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ริมทางเนี่ยริมถนนเนี่ยนะกทมจะต้องดูแลต้นไม้สาธารณะ
1: เขาจะต้องตัดไม่ให้สร้างความเดือดร้อน
0: ใช่ถ้าคุณไม่ตัดเนี่ยนะแล้วไปตกใส่รถชาวบ้านเสียหายในฟ้องกทมได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้มันดันไปอยู่ในที่บ้านเอื้ออาทรไงใช่ไหมใช่มันเป็นที่บ้านเอื้ออาทรเพราะฉะนั้นพี่ลองหาทางดูครับพี่ครับลองหาทางดูจะตัดเองอะไรเองก็คงไม่มีใครว่าหรอกครับเพราะมันไม่ใช่มันต้นไม้ที่จะบอกว่าไม่มีเจ้าของโดยตรงอ่ะผมก็แปลกใจว่าหมู่บ้านเอื้ออาทรไม่มีคนดูแลนิติบุคคลส่วนกลางเหรอ
2: มันไม่เห็นมีใครมาดูแลแต่เขามี
0: เป็นของการเป็นของการเคหะไหมเหมือนบ้านเอื้ออาทรนี่เป็นของการเคหะไหม
2: ใช่ครับผม
0: ของการเคหะใช่ไหมครับ
2: ครับผมใช่คร
0: ับ ผมว่ามีนะมีคนดูแลรับผิดชอบนะ
1: จะมี
0: มันกี่ปีแล้วครับหมู่บ้านนี้
1: ค่ะ
2: ผมอยู่มานี่สิบกว่าปีแล้วครับ
1: อยู่มา10กว่าปีแล้วนะ
2: ครับผม
1: ค่ะ
0: หนูช่วยดูสายด่วนการเคหะพี่ที
1: ได้ค่ะสายด่วนการเคหะนะคะเพื่อจะได้ติดต่อสอบถามหรือว่าแจ้งความเดือดร้อนนะคะ
0: ใช่มันต้องมีผู้รับผิดชอบอยู่ใน
1: เป็นเบอร์1615นะคะ
0: 1615
1: ใช่ค่ะลองติดต่อไปได้นะคะคุณพี่ชัยนรินทร์อยู่ขอนแก่นใช่ไหมคะจริงๆก
2: ็
0: ติดต่อสอบถามเบอร์กลางตรงนี้หน่อยว่ามันต้องมีนิติบุคคลอ่ะผมก็งงๆว่าแล้วใครไปเก็บกวาดปัดกวาดดูแลถนนหนทางล่ะใครดูแล
2: ไม่มีครับไม่มีใครดูแลใครเลยครับกับกวาดใครกวาดดูแลใครหน้าบ้านแกหน้าบ้านมัน
0: ถ้าไม่มีใครดูแลก็ต้นไม้ต้นนั้นก็จัดการเองครับพี
1: ่ก็จะกัดจ
0: ะรับเคราะห์ไปรับเคราะห์ไปดูแลยังหาคนเจ้าของต้นไม้ไม่เจอ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: ผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สายไล่เลียงและยังหาเจ้าของต้นไม้ไม่เจอถ้ารู้เจ้าของต้นถ้าต้นไม้ต้นนั้นมีเจ้าของก็ต้องให้เจ้าของต้นไม้นั้นรับผิดชอบ
1: เพราะว่ามันเป็นต้นคูณด้วยหรือเปล่าคะพี่ถนอมถ้าเป็นต้นสักนี่ก็อาจจะมีเจ้าของแล้วนะ
0: มันจะมีฝักดำๆนะร่วงใสนะครับแล้วก็เวลามันร่วงมันจะทิ่มลงมาพอดีมันจะเป็นฝักยาวๆใช่ไหมก็จะทำให้
1: รถแตกได
0: ้ใช่ครับ
1: ทางด้านของกระจกนั่นเองค่ะไปที่เรื่องของคุณประสิทธิ์กันบ้างอยู่จังหวัดระยองนะคะเรื่องที่ดินคือว่ามีการให้กรมที่ดินเนี่ยมารังวัดแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่นิคมไม่ยอมออกนอคอให้ค่ะพี่ถนอมช่วยอย่างไรได้บ้างคุณประสิทธิ์สวัสดีนะคะ
3: คร
1: ับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ค่ะ
0: ประสิทธิ์อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: ผมอยู่ตรงนี้อำเภอนิคมพัฒนาครับ
0: นิคมพัฒนาจังหวัดอะไรเนี่ย
1: จังหวัดระยอง
3: ครับ
0: จังหวัดระยองอยู่ในเขตพื้นที่นิคม
3: มันอยู่เขตติดต่อกับอำเภอเมืองครับ
0: ไม่คนอยู่ในเขตนิคมใช่ไหม
3: ครับผม
0: นิคมเขาได้จัดสรรที่ดินให้คุณมาอยู่อาศัยใช่หรือไม่
3: ไม่ใช่เป็นที่ดินผมเองมันออกโฉนดบ้านที่บ้านอยู่แล้วมันมีหน้าที่ติดต่อกันเขาระบุว่าเป็นนิคมที่นิคมเขาเรียกให้ผมไปออกเองเราขอครับแล้วพอประวัติแล้วเสร็จแล้วได้ประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วเนี่ยเขาจะไม่โอนเราขอให้ผมครับ
0: คุณลุงแล้วปัจจุบันเนี่ยเอกสารที่ดินของลุงไม่มีเอกสารอะไรเลยใช่ไหม
3: โอ้ไออันด้วยมันมีมันติดต่อกับที่อยู่น่ะมันมีอยู่มีเนาะมีโฉนดอยู
0: ่คุณลุง
3: เขาให้ไปยื่นติดต่อด้านหลังอ่ะ
0: คุณลุงครับคุณลุงถามใหม่นะให้เข้าใจตรงกันก่อนนะลุงต้องการออกเอกสารนอคอใช่ไหม
3: ใช่ครับต้องการจะได้นอคอถ้าเป็นนอคอแล้วมันสามารถออกโฉนดได้แต่ออกโฉนดเป็นใครได้
0: เข้าใจเพียงแต่ว่าแสดงว่าลุงต้องอยู่ในเขตนิคม
1: ค่ะ
3: เขตนิคม
0: ใช่และนิคมนั้นชื่ออะไรครับนิคมนั้นน่ะ
3: นิคมก่อนนิคมสั่งต

0: ชื่อมาจัดสรรเป็นนิคมเป็นอำเภออยู่อำเภอแบนคายมากว่านะ
1: ชื่ออะไรอ่ะครับนิคมที่ลุงอยู่นั่นน่ะ
0: ก่อนนิคม
1: ลุงตอบไม่ได้
2: นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องมีชื่อ
0: ใช่นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองอ่ะ
1: มันต้องมีชื่
0: ออำเภอแล้ว
1: คือผมถามลุงว่าลุงได้ที่ดินนี้มาเพราะการจัดสรรของนิคมใช่หรือไม่
0: ไม่ใช่ครับเป็นที่ดินส่วนตัวของซื้อจากพี่น้องเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นที่ดินส่วนตัวของลุงในเมื่อเป็นที่ดินที่ลุงครอบครองที่ดินว่างเปล่าอยู่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทีนี้ก็ต้องดูว่าพื้นที่ที่ลุงครอบครองเขาประกาศเป็นนิคมไหม
2: ค่ะ
1: หรือมันอยู่นอกนิคม
0: มันจะบุบว่าเป็นของนิคมคร
1: ับ เป็นของนิคมมันต้องหาเจ้าภาพลุงต้องตอบให้ได้ว่านิคมอะไรตรงนั้นน่ะนิคมสร้างตัวเองมันชื่ออะไร
2: ชื่ออะไรคะคุณลุงบ้านค่ายหรือเปล่าคะ
0: ใช่อำเภอบ้านค่ายเดี๋ยวนี้ครับเป็นอำเภอนิคมพัฒนาง
1: ั้นผมถามลุงอย่างนี้ไอ้ที่ลุงไปขอให้เขาออกเอกสารนค.ให้เพื่อจะนำไปสู่การออกโฉนดอ่ะลุงไปขอที่ไหน
0: ขอที่นิคมเนี่ยคือว่าที่สมมติว่าอยู่ในเขตนิคมสั่งตนเองนะ
1: ไม่เป็นไรครับคุณลุงเดี๋ยวไม่ซักหน้าไม้แล้วเดี๋ยวเวลามันจะหมดนะ
0: ยังไม่มีโฉนดไงนะ
1: เดี๋ยวให้ทีมงานผมนะคุณกฤตประสานลุงให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ค่อยติดต่อกับนิคมอยู่กับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับงั้นซักอยู่หน้าไม้ลุงก็ไม่รู้ถึงถามว่าลุงเคยไปขอแล้วเขาไม่ให้นั่นแหละผมอยากรู้ว่าใคร
2: เดี๋ยวให้
1: ตามเจ้าหน้าที่เราจะได้ไปตามตรงนั้นให้เจอนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุง
0: ทางกรม
1: ไม่เป็นไรครับลุงเดี๋ยวไปตามให้ครับไปตามให
0: ้
2: ครับค่ะก็ต้องไล่เรียงกันให้ชัดเจนนะเพราะว่าเราจะได้รับรู้ข้อมูล
1: คือคนที่ถามเนี่ยนะช่วยกรุณาหาคำหาข้อมูลให้เพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่รู้มันจะเสียเวลาทั้งเราและเขา
2: ค่ะ
1: นะครับบอกให้รู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนใครเป็นผู้ดูแลใครเป็นผู้รับผิดชอบไปขอเอกสารนค.แล้วเขาไม่ออกให้เราอยากรู้คนนั้นแหละ เราจะได้ตามได้
2: ไม่ได้ข้อมูลได้ครบนะคะมาที่สายสุดท้ายกันดีกว่าค่ะพี่ถนอมคุณนุชนาจากกรุงเทพเนี่ยมีกรณีของการยืมเงินค่ะคือเพื่อนบ้านยืมเงินไป 60,000 บาทไม่ยอมชำระคืนต่อมาคู่กรณีได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยแบบนี้ศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องร้องเรียนไหมนะคะคุณนุชนาสวัสดีค่ะ
3: จ้า
2: ค่ะเพื่อนยืมเงินไป 60,000 บาทนะคะ
3: ค่ะพี่
2: ค่ะ
1: ทำสัญญากันไหม
3: ไม่ได้มีอะไรหนูแค่จดชื่อกับแค่นั้นเองเพราะว่ามันอยู่บ้านใกล้กันไง
1: ไม่ได้ทำสัญญาแล้วเขาเซ็นหนังสือเขาเซ็นไว้
3: ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง
1: ไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง
3: แต่หนูอยากรู้ว่าเขาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
1: ว่าคุณเป็นนายทุนเงินกู้เหร
3: อว่าเขาบอกว่าเขาไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมแล้วอะไรเงี้ยต่อนอกจากนั้นให้หนูไปจัดการเอง
1: ผมถามพี่อย่างเดียวตอบตรงๆนะถ้าอยากได้คำตอบที่ถูกต้องตอบไปตรงพี่เป็นคนปล่อยเงินกู้ไหม
3: ใช่ใช
1: ่มีอาชีพเป็นการปล่อยเงินกู้ใช่ไหม
3: ไม่ได้ขนาดน
1: ั้
3: น
1: ตอบตรงไม่งั้นมันตอบไม่ได้พี่ถ้าพี่มีการปล่อยเงินกู้แล้วมีคิดดอกเบี้ยขาดเขาไหม
3: เคย
1: คิดไหมตอบไปจะบอกว่าเคย
3: คิด
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คิดทีนี้คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ครับ
3: 10บาท
1: ต่อเดือนใช่ไหมครับ
3: ใช
1: ่นี่คือเหตุผลที่เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่ามีเจ้าหนี้เงินกู้ปล่อยกู้เกินดอกเบี้ยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะกฎหมายกำหนดให้คิดดอกเบี้ยได้ร้อยละ15ต่อปีเดือนหนึ่งคิดได้ไม่เกิน 1.25 บาทต่อปีคือบาทกับสลึงเนี่ยต่อเดือนแต่นี่ที่เรียกเอา 10%ต่อเดือนมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดผู้กู้รายนี้จึงไปร้องพี่ที่ศูนย์ดำรงธรรมว่าเจ้าหนี้ปล่อยกู้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับคุณพี่ทีนี้พี่จะถามว่าไงอ่ะ
3: ตอนแรกที
1: ่
3: เขามากู้เขาบอกว่าเขาเป็นหนี้ร้อยละ20
1: ไม่พี่จะถามเนี่ยเอาที่พี่จะถามผมเนี่ยที่โทรมาจะถามว่าไง
3: ถามว่าแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้ในเมื่อ2ปีแล้วมันไม่ส่งดอกไงเงี้ย
1: คือการกู้ยืมเงินกันนะพี่นะตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ทีนี้พี่บอกว่าเขาไม่ได้เซ็นอะไรไว้เลยใช่ไหมครับ
3: นั่นไงก็ใช่ไง
1: เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่สามารถจะไปฟ้องเขาได้พอพี่ไปทวงเขานอกจากพี่ฟ้องเขาไม่ได้เขากลับไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรม
2: ค่ะ
3: เ
1: พราะฉะนั้นพี่ฟ้องเขาไม่ได้เพราะพี่ไม่มีหนังสือสัญญา
3: ค่ะ
1: ถ้าพี่มีหนังสือสัญญาแม้เ สัญญานั้นจะบอกว่าดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปีเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแต่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเขาเอาเงินต้นได้แต่เอาดอกไม่ได้แต่ถ้าพี่จะเอาทั้งต้นทั้งดอกเขาก็จะสู้นะครับว่าเรียกดอกเบี้ยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีโทษจำคุกและปรับ
2: ค่ะ
1: เราจะผิดอาญาเพราะเรียกกฎหมายดอกเบี้ยผิดกฎหมายแต่เขาเนี่ยผิดในทางแพ่ง
3: และ2ปีไม่เสียตังค์สักบาทเลยนะ
1: อ้าวพี่นุชนาพี่ต้องเข้าใจนะพี่นะพี่ทำสัญญาพี่ให้เขากู้ไป 60,000 2ปีเขาไม่จ่ายนอกจากไม่จ่ายไปฟ้องศูนย์ดำรงธรรมทีนี้พี่ถามมาทำไงถึงจะได้เงินคืนถูกไหม
3: ใช
1: ่ปัญหาคือพี่ไม่ทำสัญญาให้เขาเซ็นเมื่อเขาไม่ได้เซ็นพี่ก็ไม่สามารถไปฟ้องเขาให้ชดใช้หนี้ได้ครับพี่ครับยกเว้นนะยกเว้นในวิธีนะพี่อย่าไปบอกใครนะผมพูดนะพี่ไปคุยกับเขา
3: เลยใช่ไหม
1: พี่ไปคุยกับเขาบอกนี่เธอฉันเอาแค่สัก 30,000 พอนะเธอมีไหมฉันเอาแค่ 30,000 ฉันไม่เอา 60,000 นะฉันเอาแค่ 30,000 พอถ้าเธอจ่ายฉัน 30,000 จบกันเลิกกันอย่างนี้คุณมีโอกาสได้บ้างเขาก็ได้ 30,000 คุณได้ 30,000
3: 2,000 ก็ยังไม่ผ่อนเลยละ 30,000 จะให้ไหม
1: ทีนี้ถ้าคุณลดเหลือ 30,000 ให้เขาทำสัญญารับสภาพนี้อย่างนี้ได
2: ้
1: ถ้าต่อมาเขาไม่จ่ายคุณก็ฟ้องเขาได้วิธีนี้ทีเดียวอย่าไปบอกใครนะสวัสดีครับ
2: นุชนาสวัสดีค่ะก็บอกว่าวันนี้สายเราแน่นมากๆนะคะพี่ถนอมเวลาของเรา
1: โทรเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ได้ตอบเลยนะเดี๋ยวเก็บข้อมูลทั้งหมดนะ
2: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
5: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหมาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่1ครับ2569ณตึกสตรีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการปลดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อสักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
7: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
13: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์จะไปพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอนอนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุดจับอำเภอหนองวัวซออำเภอหนองแสงอำเภอกู่แก้วอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณอำเภอผาขาวจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสกลนครกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทารวิจัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอท่าคันโทอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอคลองชัยอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอกันทราไซอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอนาทมอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม อำเภอหล่มเก่าอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่รับความแรงเพิ่มขึ้นตัวนุ่นตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเชียงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอกำลันตาอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอกระสาเซนอำเภอควนเนียงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอไรงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอสุไหงปาดีอำเภอตากใบอำเภอสุขิวรินอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 60% ตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอฉลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเทียราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชดำรัสนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความรักและความห่วงใยต่อธรรมชาติแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าแห่งความจงรักภักดีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของโครงการป่าที่ภักดีโดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานยุวกาชาติและศูนย์ราชการุณเขาล้านโดยมีเป้าหมายสำคัญ2ประการคือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมกิจกรรมที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้แต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับพื้นป่าต้นราชพฤกษ์มหาพรหมราชินีรวงผึ้งและเหลืองสิรินธรถูกปลูกเรียงรายอย่างงดงามโดยมีเยาวชนยุวกาชาติและประชาชนร่วมแรงร่วมใจทุกต้นไม้ที่ปลูกลงไปไม่เพียงแต่เป็นร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่นอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยชีวภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงบึงเขาล้านเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเป็นการเชื่อมโยงทั้งป่าและน้ำให้ดำรงอยู่คู่กันโครงการนี้ยังเป็นของขวัญยุวกาชาติไทยในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาอันสะท้อนถึงพลังของเยาวชนที่ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังรักในทรัพยากรธรรมชาติและรักในบ้านเกิดของตนเองและเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความเขียวชอุ่มความสงบและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและเป็นความหวังที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นป่าที่ภักดีจังหวัดตราดจึงไม่ใช่เพียงป่าอนุรักษ์แต่คือแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแต่ยังเป็นพื้นที่อันเกิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแม่ของผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันวันศุกร์แล้วครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
2: และสายปันปณิสราพันแก้วค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะต้อนรับเข้าสู่หมุนตามวันนะคะสุดสัปดาห์แล้วนะอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้กลับบ้านแล้ว
1: เสียงสดชื่นมาก
2: สดชื่นก่อนตอนเช้านะ
1: ครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะบอกวันอาทิตย์ไม่ใช่แต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์อังคารเนี่ยยาวกันไปตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นส่วนพุธพฤหัสศุกร์ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุที่รับสัญญาณกันอยู่ด้วยแล้วก็วันนี้ไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับพี่สายชนดีสังอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็วันนี้บรรณาธิการของเราคุณสมพลชูเวศก็มากับเราด้วยแล้วก็ประสานงานโดยคุณณัชวีอารีวงศ์แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์สดกันแล้วที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยวัดที่ร้อยตรีคุณอากรศิริพิทักษ์ครับ
2: ค่ะก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมหรืออากาศร้อนนะคะหรือว่าพูดคุยเรื่องของไทยช่วยไทยก็ได้นะคะที่ไหนคึกคักกันบ้าง
1: ได้ใช้ยังครับ
2: โอ้น่าจะหมดอีกไม่กี่วัน
1: วันละเดือนละ1,000บาทนะแต่แป๊บนึงหมดแล้วเนอะเพราะว่าใช้ได้มากสุด200ถ้าสมมติเราใช้เต็มสตรีมเนี่ยไม่เกิน5วันเนี่ยก็น่าจะหมด
2: แล้วใช่
1: นะอย่างของผมเองใช้กับการขึ้นรถไฟฟ้าเวลานั่งมาที่ทำงานแล้วก็ซื้อกาแฟตอนนั้นซื้อกาแฟ75บาทจ่ายไป30บาท
2: สบายใจ
1: รู้สึกสบายใจเลยรู้สึกอยากกินกาแฟทุกวันนะ
2: ก็กลัวจะไม่ทบไงเพราะว่า 1,000 บาทเดี๋ยวถ้าเหลือแล้วมันไม่ทบให้
1: ข้ามเดือนนะ
2: ใช่ฉะนั้นก็เลยใช้ให้หมดนะคะ
1: ครับ
2: เอาละค่ะวันนี้5มิถุนายนนะคะก็เป็นวันสำคัญอีก1วันนะคะ5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะเนื่องจากวันที่5มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ค่ะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะคะทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนแล้วก็ทอดพระเนตรกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็ได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อชาวสยามแล้วก็ข้าวไทยค่ะถือเป็นวาระสำคัญต่อกิจกรรมข้าวไทยนะคะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตค่ะก็เลยกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินะคะ
1: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านนายสุริยะจุงเรื่องเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็กล่าวแถลงคำปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ด้วยบอกว่าวันที่5มิถุนายนของทุกปีเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติของชาวนาไทยและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ชาวนาไทยเป็นกำลังสำคัญครับในการผลิตข้าวเพื่อหล่อเลี้ยงคนไทยและก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยด้วยโดยข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารหลักเท่านั้นนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและก็เศรษฐกิจไทยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรกรรมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนโดยมีแนวทางที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมการทำข้าวคาร์บอนต่ำพร้อมสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีอีกทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกการป้องกันโรคแล้วก็แมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพของข้าวไทยเนี่ยลดต้นทุนแล้วก็ให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองก็เชื่อมั่นนะครับว่าด้วยความขยันอดทนและก็ภูมิปัญญาของชาวนาไทยเนี่ยประกอบกับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเลยข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารเลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปนั่นเองครับ
2: ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะ อย่างที่คุณอนนท์เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่คือข้าวเนี่ยแน่นอนเป็นอาหารหลักของคนไทยเราทานข้าวกันทุกวัน
1: ทุกวันท
2: ุ
1: กม
2: ื้อนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที
1: ่
2: มีการให้ความสำคัญนะแล้วก็นำเทคโนโลยีทำอะไรต่างๆมาพัฒนาปรับปรุงข้าวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องความสำคัญที่ข้าวเป็นอาหารหลักแต่จริงๆคือเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจของชาติเพราะว่าเกษตรกรนะคะก็ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วก็การเกษตรเนี่ยคือประเทศไทยเราก็ ยังคงทำการเกษตร
1: เป็นอันดับว่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของไทยเรานะครับ
2: ถูกต้องไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยกันบ้างนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของ2กลุ่มเนาะอย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอย่างเราทั่วไปเนี่ยที่ลงทะเบียนกันนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะที่จะต้องมีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะซึ่งทางคุณพงษ์นครโภชากรค่ะผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะคะพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งท่านบอกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยจำนวน 13,180,000 คนนะคะรายเดิมนี้เนี่ยคือจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
1: ์
2: นะภายใน21มิถุนายนก
1: ็
2: คือช่วงปลายเดือนนี
1: ้
2: เนาะก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการต่างๆรวมไปถึงตู้ ATM นะคะของธนาคารกรุงไทยก็ไปยืนยันสิทธิ์ได้นะคะหรือว่าธนาคารของรัฐก็ได้อย่างธกส.ออมสินธนาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่เขาเดี๋ยวเขาต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะก็จะมีการลิงก์ข้อมูลกันจากหลายๆแหล่งนะส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยเขาจะรวบรวมข้อมูลนะลงพื้นที่ไปสำรวจครัวเรือนต่างๆแล้วก็ไปดูข้อมูลสมุดพกครัวเรือนด้วยนะคะที่ทางพม.เนี่ยเขามีการส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดเอาไว้นะคะซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็คือจะต้องไม่เป็นนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังไม่อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ไม่เป็นข้าราชการหรือว่าผู้ที่รับบำเหน็จบำนาญ นะคะข้าราชการการเมืองนักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทต่างๆหรือว่าผู้ที่มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันนะคะหรือว่าผู้ที่ถูกใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประเด็นด้วยเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันนะคะก็ย้ำในกรณีที่บุตรนะคะนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าก็คือถือว่ามีผู้ดูแลแล้วถือว่ามีผู้ดูแลแล้วนะคะซึ่งภาครัฐก็ต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นอันดับแรกนะคะสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เดี๋ยวจะมีการประกาศ17กรกฎาคมนี้นะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์เดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมส่วนใครที่ไม่ผ่านการคัดกรองก็ยื่นอุทธรณ์ได้นะคะหลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้ว17เนี่ยยื่นอุทธรณ์ได้31กรกฎาคมนะคะก็จะทราบผลในเดือนกันยาก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการออกมาเตือนเรื่องของลิงก์ปลอมอะไรต่างๆด้วยนะคะระวังกันด้วยนะคะ
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเกณฑ์ที่บอกว่าใช้เกณฑ์ในการที่พอสมมติลูกเนี่ยเอาเวลาเราจ่ายภาษีประจำปีนะครับแล้วปรากฏว่ายื่นลดหย่อนโดยใช้ชื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไปกรอกในส่วนของการลดหย่อนภาษีทีนี้เกณฑ์อันนี้ที่เขาบอกก็คือทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีชื่ออยู่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่บอกว่าเอ้าก็ถือว่าเลี้ยงดูทีนี้มันก็มีข้อถกเถียงขึ้นมาหลังจากมีเกณฑ์นี้ขึ้นมาบอกว่าบางทีเนี่ยเอ้าลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เนอะคืออันนี้เป็นบางเคสเนอะที่อยู่ดีๆมีการถกเถียงขึ้นมาที่บอกว่าลูกไม่ได้เลี้ยงดูนะแล้วกลายเป็นว่าเอาชื่อพ่อแม่มาใส่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูจริงๆ
2: ก็คือบางทีพ่อแม่ไม่รู้
1: ด้วยว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีทีนี้จะทำอย่างไรเรื่องนี้เองทางนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกนะครับว่าการตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุในการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในกรณีที่บุตรก็คือลูกเนี่ยนำชื่อไปหักลดหย่อนภาษีที่เป็นข้อที่เกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะครับกระทรวงการคลังบอกว่าที่เขามีเกณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคือพิจารณาจากเดิมที่ดูรายได้รวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อเป็นการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆว่างั้นเถอะซึ่งการที่บุตรเนี่ยนำชื่อพ่อแม่เนี่ยไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักเนี่ยเขามองว่าถือว่าเป็นการที่แสดงว่าบุตรเนี่ยมีรายได้ที่ถึงเกณฑ์และทำหน้าที่ในการที่จะดูแลพ่อแม่อยู่ภาครัฐเลยมองถึงความสำคัญของกลุ่มเปราะบางที่เขาเดือดร้อนมากกว่านี
2: ้
1: ไม่มีผู้อุปการะดูแลเนี่ยถือว่าเป็นแรกส่วนกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบ ไม่รู้ว่าบุตรเนี่ยนำชื่อเป็นรถยนต
2: ์
1: แล้วยังคงตอนนี้ฉันยังคงเดือดร้อนอยู่นะทำยังไงกระทรวงการคลังบอกว่าเดี๋ยวพอประกาศผลมาปุ๊บใช่ไหมวันที่17กรกฎาคมกลายเป็นว่าเอ้าตายแล้วฉันไม่ได้ก็ไปยื่นอุทธรณ์ได้โดยเดี๋ยวเขาจะพิจารณาข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนที่เป็นตัวจริงนะครับนอกจากนี้เดี๋ยวเขาเข้มงวดการคัดกรองในกลุ่มที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนจริงออกจากระบบด้วยเช่นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าจะไม่ได้ในครั้งนี้นะครับเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นนิติบุคคลซึ่งหากกลุ่มบุคคลนี้ถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: แต่ไม่ได้มีการใช้งานบัญชีจริงก็ยื่นอุทธรณ์ได้เหมือนกันเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการในการดูแลกลุ่มผู้ที่ถูกคัดกรองออกจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะพิจารณาให้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือมาตรการอื่นๆมาทดแทนนะครับแล้วก็เตรียมวางรากฐานนโยบายเนี่ยไปสู่ระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตเพื่อยกระดับการดูแลประชาชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปนั่นเอง
2: เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันบ้างนะคะที่ยะลานะก็มีพี่น้องประชาชนนะเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะอย่างผู้สูงอายุผู้พิการอะไรเงี้ยเขาก็จะเดินทางมารอรับบริการกันตั้งแต่เช้าเลยซึ่งความน่ารักเนี่ยเขาบอกว่าที่ยะลาก็คือมีบุตรหลานพามาด้วยนะคะพามาด้วยก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเปิดจุดช่องทางการบริการพิเศษเป็นช่องทางพิเศษเลยนะคะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ในการจัดคิวให้คำแนะนำต่างๆส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถทำรายการผ่านตู้ ATM ได้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตรงนี้นะเราภาพรวมวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นะคะประชาชนเข้ารับบริการไปแล้วกว่า200รายก็ระบบสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะที่มายืนยันสิทธิ์เนี่ยก็เป็นมีเสียงสะท้อนนะเขาบอกว่าคือรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากทางรัฐเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้มากเลยอย่างท่านนึงนะท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มาเดินทางมายืนยันสิทธิ์เนี่ยคือเขาได้สิทธิ์ของผู้พิการด้วยเดือนละ800บาทควบคู่ไปกับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็คือได้มาตลอดแล้วก็พอมายืนยันสิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยก็คือเขาบอกช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยนะคะสำหรับโครงการนี้นะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าคือเห็นด้วยนะในการตรวจสอบสิทธิ์รอบนี้เพราะว่าอยากจะให้เงินที่มันจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไปถึงมือคนที่เขาต้องการจริงๆนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์ซ้ำซ้อนอะไรต่างๆนะก็ให้มันอยู่ถูกกลุ่มถูกลักษณะนะคะนอกจากนี้นะคะก็พี่น้องประชาชนบอกก็ยังคาดหวังนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถผลักดันเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุให้เพิ่มขึ้นได้ด้วยนะคะในอนาคตนะส่วนประชาชนก็อย่างที่บอกนะเลือกยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางหลักสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งนะคะกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยถ้าใครสะดวกเว็บไซต์นะหรือว่าไปที่ตู้ ATM ของกรุงไทยก็ได้แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้เหมือนกันนะคะจนถึง21มิถุนายนนี้นั่นเองครับ
1: แล้วก็ย้ำนะครับว่ากลุ่มอันนี้คือกลุ่มบัตรเดิมที่เขามีบัตรอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่เคยตกหล่นแล้วคือท่านไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยท่านยังไม่ต้องทำอะไรในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางทั้งพม.เองทางมหาดไทยเองทางกทม.ทางเมืองพัทยาเองเขาจะลงพื้นที่สำรวจบุคคลแล้วก็ดูเกณฑ์รายได้อะไรต่างๆเนี่ยว่าท่านเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศผลอีกทีพอประกาศผลอีกทีแล้วเดี๋ยวท่านค่อยมาดำเนินการกันต่อว่าจะต้องทำอะไรกันต่อนะครับโอเคตอนนี้ 15:00 น. กับอีก 26 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าสีสันภูมิภาคมี2ที่ให้ได้ติดตามกันจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจ ถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคตามวันสีสันภูมิภาค
1: คุณตามวันครับสีสันภูมิภาควันนี้ที่แรกเดี๋ยวจะพาไปทางโซนภาคตะวันออกสักนิดนึง
2: ค่ะ
1: ที
2: ่
1: สระแก้วแต่เราไม่ได้พาไปดูชายแดนอะไรแต่อย่างใดนะครับวันนี้แต่เราจะพาไปดูผีเสื้ออ
2: ๋อดูผีเสื้อ
1: เออแต่ไม่ใช่ผีเสื้อราตรีแต่เป็นผีเสื้อบางสีดาเออเออนะครับ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้ผู้สื่อข่าวสทสระแก้วคุณสรัชนารถชุ่มอยู่กับเราในวันนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: ผู้ดำเนินรายการคุณปานิสราและคุณอานนท์แล้วก็คุณผู้ฟังรายการหมุนตามวันทุกท่านเลยนะคะ
2: ค่ะ
6: มาสรัญชนารถชุ่มผู้สื่อข่าวจากพทสักแก้วค่ะ
2: ค่ะคุณสรัญชนาคะสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนะคะเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดาปีนี้เป็นครั้งที่21แล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
6: ค่ะก็เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่21แล้วค่ะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5จนถึง7มิถุนายนนี้ณอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะคะหลายคนก็บ่นว่าเข้าหน้าฝนแล้วไปเที่ยวไหนก็ลำบาก
2: อ
6: ื้อแฉะแต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่าสำหรับจังหวัดสระแก้วบ้านเราช่วงนี้คือช่วงเวลาที่โรแมนติกแล้วก็สวยงามที่สุดเลยค่ะก็คนนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมาได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ามรดกโลกแล้วก็มาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ความสวยงามของเหล่ามวลผีเสื้อเนี่ยแหละค่ะ
2: ค่ะ
6: ซึ่งปีนี้นะคะก็บอกเลยว่ากิจกรรมจัดเต็มทั้งช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงดึกกันเลยอยู่ตลอดกันยาวๆทั้งวันได้เลยค่ะ
2: ค่ะ
6: ซึ่งกิจกรรมแรกนะคะในวันนี้จริงๆมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมตอบโจทย์สำหรับทุกครอบครัวได้เลยค่ะก็จะมีการเดินเที่ยวป่ากับกิจกรรมรักนะบางสีดาค่ะก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปกอดป่าค่ะเปิดประสบการณ์การเดินป่าไปเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ธรรมชาติรวมถึงไปสัมผัสผีเสื้อกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกขออภัยค่ะมรดกโลกกันอย่างจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะจริงๆมีการประกวดถ่ายรูปกันด้วยเป็นรูปผีเสื้อนี่แหละค่ะแต่ว่ากิจกรรมนั้นอะหมดเขตไปแล้วแต่ยังเหลือการถ่ายคลิปวิดีโอนะคะใครที่ชอบเป็นสายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอตอนนี้ยังสามารถส่งผลการประกวดได้จนถึงวันที่8มิถุนายนค่ะบอกเลยว่าเงินรางวัล5หลักนะคะใครที่สนใจมาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งประกวดกันได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณสรัญชนาคะปกติแล้วที่เขาไปเดินชมผีเสื้อกันเนี่ยคือเข้าไปชมในป่าแล้วคะหรือว่าในบริเวณอุทยานคะตรงนี้จัดขึ้นที่ไหนนะคะ
6: ก็จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะก็จะมีในหลายๆส่วนนะคะก็จะมีจุดของที่เป็นโป่งผีเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารของผีเสื้อค่ะก็จะเจอผีเสื้อได้หลากหลายสายพันธุ์ใครที่อยากจะถ่ายรูปมารอที่จุดโป่งผีเสื้อได้แต่ว่าถ้าอยากจะไปเจอสัมผัสพันหายากอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าไปเดินในอุทยานก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปตามเส้นทางที่ผีเสื้อก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมสอบถามนิดนึงได้ไหมทำไมต้องเป็นผีเสื้อที่ปางสีดาเราดูผีเสื้อที่อื่นก็ได้แต่ผีเสื้อปางสีดานี่เขามีความพิเศษยังไงแบบสวยหรือว่าแบบยังไงครับ
2: หรือมัน
1: ม
2: ี
1: เยอะหรืออะไรแบบพันหายากเลยครับ
6: บอกเลยว่าผีเสื้อที่ปางสีดา ทั้งเยอะแล้วก็หายากด้วยนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นแค่บางคนบางพันที่เป็นพันสีเหลือง
1: อ
6: ย่างเป็นพันทั่วไปแต่ที่สักแก้วเนี่ยค่ะบอกเลยว่ามันสวยยิ่งกว่านั้นบางลายคือเรียกได้ว่าตระการตาปีกของเขานะคะก็จะมีเป็นเหมือนเป็นตาที่มันสะกดคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวได
7: ้
6: บางพันธุ์นี่ก็จะมีลวดลายที่สีสันสวยงามมีหลากหลายสายพันธุ์ที่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เคยเห็นในชีวิตนี
7: ้
6: แต่มาหาได้ที่จังหวัดสระแก้วค่ะ
7: ค่ะแล้วปกติเขาดูผีเสื้อกันเขาดูหน้าฝนไหมคะหรือว่าจริงๆมันดูได้ตลอดทั้งปี
6: จริงๆก็ดูได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยค่ะช่วงหน้าฝนเขาจะออกมาหาอาหารกันเยอะพอสมควรแล้วก็จะไปดูได้ตั้งแต่ช่วง9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมงได้เลยนะคะผีเสื้อก็จะออกมาให้เราได้รับชมกันแล้วก็บอกเลยนะคะสำหรับคนที่จะไปดูผีเสื้อห้ามฉีดน้ำหอมไปดูเด็ดขาดเลยนะคะนี่เป็นเรื่องที่ควรที่จะปฏิบัติมากที่สุดเพราะว่าในน้ำหอมเนี่ยนะคะมันจะมีสารเคมีแล้วก็มีแอลกอฮอล์ที่อาจจะไปรบกวนระบบประสาทการดมกลิ่นของผีเสื้อได้หรือว่าอาจจะไปดึงดูดพวกแมลงนักล่าที่แฝงตัวอยู่ในป่าก็อาจจะมาทำร้ายท่องเที่ยวได้ด้วยอัน
7: ตรายเหมือนกันนะเนี่ยความรู้ใหม่เลย
6: ใช่นะคะไม่ต้องอาบน้ำเลยก็ได้ค่ะ
7: เอาไปหน่อยละกันเอาไปหน่อยละกันเนาะ
6: หรือว่าบางท่านนะคะอาจจะพกผลไม้ไปแต่ว่าอาจจะเป็นผลไม้ที่ใกล้เน่าผีเสื้อบางพันก็จะชอบ อย่างตอนที่น้ำหวานไปงานแถลงข่าวมาเมื่อสักต้นเดือนเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะก็คือเขาจะทำโป่งผีเสื้อไว้ก็จะมีทั้งเรื่องของแบบว่าของที่มีกลิ่นค่อนข้างนิดนึงนะคะกลิ่นแรงพอสมควรแต่ผีเสื้อตอมกันเยอะมากนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นึงที่ชอบที่รับประทานอาหารที่ค่อนข้างมีกลิ่นแรงอย่างเงี้ยค่ะก็จะออกมากินอาหารตรงนี้เราก็จะเห็นผีเสื้อมาตอมกันเต็มงานโอ้โหงานสวยมากแล้ววันนี้แน่นอนว่าผีเสื้อก็ต้องออกมาให้เราได้รับชมอีกเช่นกันค่ะ
7: ฟังดูเนี่ยคือผีเสื้อที่ปางสีดาดูรับแขกมากเลยนะแต่ปกติแล้วเวลาเราเดินเข้าใกล้ผีเสื้อนะ
1: ค
7: ะน้ำหวาน
1: เขาจะบินหนี
7: เขาจะบินหนีทีนี้มีเทคนิคยังไงไหมคะที่เราเข้าไปดูใกล้ๆเขาเนี่ยคือแล้วเขาจะไม่บินหนีเราไปหรือว่าควรไปชมผีเสื้อช่วงประมาณกี่โมงที่เราจะได้
1: เห
7: ็
1: นแบบเยอะๆเลย
6: ค่ะอันดับแรกเลยนะคะอันช่วงเวลาไฮไลท์เนี่ย10โมงถึง11โมงช่วงนี้จะเจอกันเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะถ้าสมมติว่าหากเห็นแล้วหันถึงกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยอย่ากระโจนหรือว่าวิ่งเข้าไปต้องค่อยๆชะลอเดินทีละก้าวหรือว่าบางท่านเนี่ยใครที่เป็นสายถ่ายรูปจะรู้กันดีก็คือเขาจะคลานต้องไปหาผีเสื้อกันด้วยซ้ำเลยค่ะ อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีสัมผัสที่ค่อนข้างไวนะคะเราก็อย่าไปทำให้เขาตื่นตระหนกแต่ถ้าบางทีเนี่ยเราเห็นว่าเขาบินมาหาเราเองเราก็อยากขยับขยื่นร่างกายมากเขาก็จะมาค่อยๆมาเดินค่อยๆบินตามเราเราก็จะได้บรรยากาศที่สัมผัสกับผีเสื้ออย่างใกล้ชิดกันได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่าฉีดน้ำหอมนะคะ
7: อันนี้คือคุณสาชนะย้ำเลยนะใครไปห้ามฉีดน้ำหอมไป
1: บอกว่าไม่ต้องอาบน้ำไปก็ถือว่าได้อยู
6: ่
1: สีเสื้อมีผลไหมครับเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ย
6: อ๋อเครื่องแต่งกายอันนี้ไม่มีผลนะคะไม่มีผลแต่ว่าทางที่ดีก็อาจจะไม่ต้องสีฉูดฉาดก็ได้ให้เป็นกลืนๆกับธรรมชาติเขาจะคิดว่าเราอาจจะเป็นต้นไม้หรือเปล่าแล้วก็มาเกาะเราอันนี้ก็ได้นี่ค่ะแต่นี่เป็นข้อมูลจากทางผู้เชี่ยวชาญเรื่องผีเสื้อมาบอกเลยนะคะซึ่งจริงๆมีกิจกรรมเสวนาด้วยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพวกผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาพูดถึงการว่าเราจะไปเจอผีเสื้อเทคนิคการถ่ายภาพหรือว่าการจะเข้าไปหาเขาเนี่ยมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้างก็สามารถมารับฟังกันได้ที่สักแก้วนะคะอุทยานแห่งชาติสังสีดาค่ะ
7: ค่ะคุณน้ำหวานคะแล้วงี้เราเข้าไปในป่าถ้าฉีดน้ำหอมไม่ได้เราฉีดยากันยุงไปได้ไหมอ่ะ
6: ยากันยุงจริงๆก็อยากจะให้ที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะไปทำลายระบบประสาทจะดมกลิ่นค่ะใช่อาจจะเป็นทาไปครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแค่กลิ่นที่ยุงไม่ชอบแต่ถ้าเป็นสเปรย์ก็อาจจะต้องพิจารณาดูส่วนผสมกันนิดนึงเนาะว่าอย่าให้มีแอลกอฮอล์ค่ะ
1: น่าสนใจนะเรื่องของผีเสื้อ
6: ก็บอกเลยนะคะว่าปีนี้มีอุโมงค์ไฟด้วยใครที่เป็นสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์มาถ่ายรูปที่อุโมงค์ไฟยักษ์แล้วก็มีบอลลูนยักษ์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้น้ำหวานก็จะไปดูเหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันว่าบอลลูนยักษ์มันจะยักษ์แค่ไหน
1: ทางเจ้าหน้าที่เขามีการดูแลรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างครับทั้งในเรื่องของที่เราจะต้องไม่ไปกวนผีเสื้อมากจนเกินไปเนี่ยครับเขาจัดเจ้าหน้าที่คุมอะไรยังไงกันไหมครับ
6: ค่ะก็จริงๆแล้วทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะคะก็บอกเลยว่าเขาจะมีเตรียมพร้อมในทุกจุด คอยบอกคอยบอกเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกนักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะ อย่างกิจกรรมการเดินป่าเนี่ยค่ะห้ามไปเดินเองต้องให้เจ้าหน้าที่พาไปเท่านั้นเดี๋ยวอย่าไปเดินสุ่ม4สุ่ม5อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆในสุดอุทยานเนี่ยเราอาจจะเจอสัตว์อย่างอื่นนอกเหนือจากผีเสื้อด้วย
8: เออ
6: นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเดินกันเองนะคะต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนแล้วเขาก็จะจัดการเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกเราตลอดเวลาเลยค่ะ
7: อืมแล้วอย่างนี้ถ้าอยากจะเข้าไปชมผีเสื้อเราติดต่อสอบถามข้อมูลหรือว่าไปต้องแบบจองลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างไหมคะ
6: ค่ะก็สามารถเข้ามาได้ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดานะคะหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข081-862-1511ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะ
8: ได้ค่ะเทศกาลมีถึงช่วงวันไหนนะครับคุณสนั่น
6: มีจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะ
8: โอเค
7: พอดีเลยเนาะช่วงวันหยุดนะคะ
8: ใช่เลย
6: ค
8: ่
6: ะ
8: แ
6: ล้วก็ใครที่อยากจะใช้ใครช่วยไทยนะคะมาใช้ที่งานนี้ได้ค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมตลาดนัดกลางคืนด้วยนะคะก็จะเป็นแหล่งรวบรวมของดีของอร่อยของจังหวัดสระแก้วมาให้ร่วมชิมร่วมช็อปกันค่ะแล้วก็เทศกาลอย่างนี้งานดนตรีพลาดไม่ได้ด้วยนะคะมีศิลปินชื่อดังมา3วันติดๆดูฟรีกันเลยค่ะ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ใครที่รู้จักคุณเล็กรัชเมศคุณลาอิทิราแล้วก็มาสคิทเทียสนะคะสมบัติเพลงจาก100ล้านเนี่ยอยากมาฟังที่สระแก้วมาได้เลยนะคะ5 6 7นี้มิถุนายนที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะ
7: บรรยากาศต้องโรแมนติกมากที่คุณสรชนาบอกนะดูทั้งวงดนตรีบรรยากาศการดูผีเสื้อแล้วก็บรรยากาศหน้าฝนแบบนี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสรชนารถชุ่มค่ะผู้สื่อข่าวสวทสระแก้วนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการหมุนตำวันขอบคุณนะคะ
8: ขอบคุณครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: ผมคือจริงๆไม่ค่อยได้ตามเรื่องของธรรมชาติเรื่องของผีเสื้อแบบนี้ก็เลยแปลกใจว่าอู้ต้องเป็นผีเสื้อที่ปางสีดา
7: ใช่แล้วจริงๆมันมีกฎเกณฑ์อะไรหลายอย่างนี่ไม่ทราบเหมือนกัน
8: เพิ่งรู้เรื่องน้ำหอมเหมือนกันว่ามันจะรบกวนผีเสื้อ
7: เนาะแล้วก็ยากันยุงนะอย่างที่ถามก็คือถ้าไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ถ้าเป็นแบบครีมเป็นโลชั่นอะไรเงี้ยทาได
8: ้
7: แต่ว่าถ้าเป็นแบบฉีดจะต้อง
8: กินแรงมันก็จะรบกวนไง
7: ใช่นะคะก็ต้องเอามาระวังด้วยตรงนี้นะคะ
8: แล้วก็ผมเพิ่งอะไรนะเพิ่งไปดูว่ามันเมื่อกี้เลยเสิร์ชดูเรื่องของข้อควรระวังเวลาแบบจะดูผีเสื้ออะไรเงี้ยแบบเรื่องของสีเหมือนที่คุณสรัญชนาบอกก็คือพยายามเป็นสีอ่อน
7: ๆ
8: ที่แบบว่าให้มันดูเหมือนกลมกลืนกับธรรมชาติแบบนี้ก็จะช่วยได้แต่จริงๆเราก็คงไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าเอาจะเอามือไปจับผ
7: ี
8: เสื้ออะไรขนาดนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเผื่อเขาบินมาเกาะมาเกาะเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบถ่ายรูปสักนิดนึงนะให้มันดูแบบสวยงามสนใจ
7: เนาะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เปิดภาพดูเนี่ยใช่เลยคือเราไม่เคยเห็นสีแบบนี้ที่ไหนเลยนะคะสำหรับผีเสื้อ
8: แบบหายากๆอะไรเงี้ยนะจากเรื่องผีเสื้ออันนี้ไปกันที่การกินสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่สันทัดแต่คุณปริศราน่าจะสันทัดเรื่องของทุเรียน
7: มาก
8: นะครับผมหลายๆที่เขาก็มีแบบทุเรียนเด็ดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือที่พังงาที่ตะกัวป่าที่อำเภอกระโปงเขาก็มีการจัดงานทุเรียนเหมือนกันแต่มันจะเด่นกว่าที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากคุณจันทาสุครุฑนะครับอยู่สวทตะกัวป่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะพูดกันในรายการดันสองท่านเลยค่ะ
7: ค่ะคุณจันทราคะสำหรับที่มาในการจัดงานในครั้งนี้เรื่องของการจัดงานทุเรียนอำเภอกระโปงที่จังหวัดพังงาเป็นมายังไงคะถึงมีการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น
9: ค่ะสำหรับการจัดงานทุเรียนสาริกาในพื้นที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเนาะก็เดิมอะค่ะที่อำเภอกระโปงก็จะมีสภาพภูมิอากาศสภาพชื้นๆเนาะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยทำสวนตอนแรกเนี่ยก็มีสวนแยกสวนปาล์มแล้วก็ทำสวนผลไม้อย่างเช่นทุเรียนแล้วก็มังคุดนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนของทุเรียนสาริกาเนี่ยก็เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะคะทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านของคนในพื้นที่อำเภอกระโปงนะคะแล้วก็ทีเนี้ยตอนหลังก็เป็นรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีการตั้งชื่อว่าเป็นทุเรียนชื่อสาริกาเนาะแล้วก็ได้ขอ GI แล้วก็ทานแล้วก็ได้รับการรับรอง GI นะคะแล้วก็จากการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะก็เป็นปากต่อปากคนแรกก็เป็นปากต่อปากว่า ตอนนี้ทุเรียนพันธุ์ที่กินอร่อยนั้นชื่อว่าสาลิกาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก็เลยแบบพอนานๆเข้าหลายๆปีทุกคนก็จะเริ่มรู้จักแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาก็มีการส่งเสริมในเรื่องของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านสาลิกาของจังหวัดพังงานี้ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นและทีนี้อำเภอกระปงเองก็เห็นว่าในพื้นที่ของอำเภอกระปงเนี่ยก็คือมีของดีตั้งหลายอย่างนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วใช่ไหมมังคุดเพชรพังงาก็มีนะกล้วยเล็บมือนางพวกอร่อยไม่แพ้ที่อื่นก็เลยโดยท่านนายอำเภอค่ะนางนัทยาผาสุกนะคะนายอำเภอกระปงค่ะก็เลยดำริว่าปีนี้เราน่าจะมีการจัดงานเทศกาลประจำปีของอำเภอกระปงขึ้นมาสักงานหนึ่งก็เลยคิดว่าจัดงานนี้เริ่มต้นจากเรื่องของทุเรียนสาลิกาดีกว่าก็เลยเป็นชื่องานว่าเทศกาลทุเรียนสาลิกาบางคุดทิพย์พังงาและของเดียมเภอกระปงค่ะก็คือจัดวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ5-16 มิถุนายน2569นะคะทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนแล้วก็สินค้าเกษตรในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านทั้งการแปรรูปแล้วก็การจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์นะคะส่งเติมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนแล้วก็ยังคงประชาสัมพันธ์เรื่องของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนอกจากสาลิกาแล้วนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมเรื่องของทุเรียนขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนาะก็มีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อที่จะทำการคัดสรรให้เป็นเพชรกระปงก็คือนอกจากทุเรียนสาลิกาแล้วเนี่ยก็มีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายก็วันนี้มาคัดสรรกันเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเขาจะมีการประกาศผลนะคะก่อนที่จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของงานในวันนี้ค่ะนอกจากการประกวดทุเรียนบ้านแล้วเนาะก็จะเป็นประกวดมังคุดนะซึ่งก็เป็นมังคุดทิพย์พังงานนะแล้วก็ประกวดด้วยเล็บมือนางด้วยนะคะนอกจากนี้ก็นอกจากประกวดผลผลิตมังคุดแล้วก็ยังประกวดนักคัดมังคุดอีกค่ะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ก็คือก่อนที่จะได้มังคุดคุณภาพเราก็จะต้องมีนักคัดมังคุดแต่ว่าเนี่ยไซส์นี้มังคุดลักษณะนี้แบบเกรดพรีเมียมเกรดเอลิเกตรองลงมาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมีการประกวดกันด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ในช่วงเย็นประมาณ18 นาฬิกาก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะแต่ตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการสาธิตการทำอาหารหวานขนมโกซุยไม่ทราบว่าเคยกินหรือเปล่า
10: ที่ไม่เคยเลยค่ะเป็นยังไงคะคุณจันทา
9: ขนมโกซุยเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับขนมเปียกปูนนะคะแต่ว่าเขาการลักษณะของการทำเนี่ยก็มีแป้งมีน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำแต่ก็คือแบบละลายแป้งกับน้ำตาลที่เรียบร้อยแล้วก็มาเคี่ยวให้ข้นแล้วก็นำไปหยอดลงถ้วยเล็กๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีทำรอยบุ๋มตรงกลางเหมือนกับขนมเปียกปูนนั่นแหละค่ะแล้วก็เอาไปนึ่งอีกทีนึงนะไปนึ่งนะแล้วก็เวลากินเนี่ยก็คือกินกับมะพร้าวขูดที่นึ่งแล้วนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยรสชาติก็จะออกหวานๆเค็มๆมันๆค่ะต้องมาที่กระโปรงค่ะจะได้ลองเนาะคือแม้วันนี้มาไม่ทันแต่ว่าวันนี้ให้การสาธิตแต่ทุกวันที่ทุกองเนี่ยเขาก็จะมีขนมโกซุยนะคะเป็นเจ้าดังชื่อดังอะไรแบบนี้ค่ะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเนาะแล้วก็นอกจากสาธิตการทำอาหารหวานขนมโกซุยแล้วเนาะก็ยังมีการสาธิตการทำอาหารขาวด้วยอันนี้น่าจะรู้จักเนาะยำผักกูดรู้จักไหมคะ
10: ยำอะไรนะคะ
8: ยำอะไรนะพี่จุ๊บ
9: ผักกูดผัก
8: อ๋อยำผักกูด
10: อ
9: ๋อค่ะแต่อาจจะเป็นรสชาติไม่เหมือนที่กรุงเทพนะที่นี่อาจจะ
7: มีความพิเศษยังไงคะยำผักกูดที่อำเภอกระโปง
9: ความเผ็ดกว่านิดนึงค่ะยำผักกูดเนี่ยก็มีแบบหลากหลายรูปแบบนะคะแบบว่าพื้นบ้านเลยก็คือเขาจะใส่มะพร้าวขูดแล้วคั่ว

0: ี้ยก็คือเป็นผักที่มีเยอะในที่อำเภอกระโปงเขาก็เลยยกเมนูนี้มาทำเนาะถ้ามาเที่ยวกระโปงหรือมาเที่ยวพังงาก็อย่าลืมสองเมนูนี้ก็แล้วกันเนาะ
1: เป็นเมนูที่ต้องไอ้นี่เลย
2: ต้องลอง
1: นะครับรวมไปถึงทุเรียนสาลิกาด้วยใช่ไหมครับเพราะเขาบอกว่าถ้ามาพังงาแล้วไม่ได้กินทุเรียนสาลิกาเขาบอกว่ามันเหมือนไม่มาถึงเมืองพังงาจริงไหมครับ
0: ใช่ค่ะถ้ามาในฤดูการนี้เนาะฤดูฝนฤดูมรสุมก็จะต้องได้ชิมมาค่ะทุเรียนสาลิกายิ่งปีนี้มีผลผลิตออกค่อนข้างที่จะเยอะนะราคาเนี่ยไม่สูงปี๊ดถ้าตามปกติแล้วทุเรียนสาลิกาของเราถ้าแบบว่าเป็นระดับพรีเมียมเนาะก็จะต้องเป็น250ต่อกิโลกรัมละ250ขึ้นไปนะคะก็อย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผลผลิตเยอะมันออกมาพร้อมๆกันเนี่ยก็อาจจะมีราคาลดลงนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นส่วนที่ได้รับการรับรอง GI นะตรงขั้วก็จะติดว่าอันนี้ผ่านการรับรอง GI อันนี้ก็คือแล้วก็ลักษณะของลูกเนี่ยก็คือจะประมาณ2กิโลกรัมขึ้นไปค่ะเขาก็จะขาย250เขาเรียกว่าเป็นทุเรียนพรีเมียมก็จะเป็นลูกแบบกลมๆทุเรียนสาลิกาของเราเนี่ยลูกจะไม่ใหญ่มากนะก็จะประมาณ2โล3โลอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมสนใจก็เข้าไปดูตามสวนต่างๆได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงาโดยเฉพาะเจ้าของสวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าทุเรียนนะก็จะมีการขายออนไลน์นะคะผ่านทางเพจ Facebook นะคะซึ่งตอนนี้ทางคปค.สำนักงานพังงาเนี่ยเขาก็มี34สวนให้เราได้ไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์กันได้แล้วก็มีการรับรองคุณภาพว่าไปถึงปลายทางปลอดภัยแล้วก็ได้กินทุเรียนที่อร่อยแน่นอนค่ะแต่ทีนี้ทั้งนั้นตรงวันนี้ก็อยากที่จะเชิญชวนทั้งผู้ดำเนินรายการ
1: ทั
0: ้งฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนาะมาเที่ยวพังงากันค่ะยังพอมีเวลานะวันนี้อาจจะไม่ได้มาพรุ่งนี้ก็มาได้เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะมีแบบบุฟเฟ่ทุเรียนให้กินกันด้วยแต่ว่าเป็นทุเรียนบ้านนะไม่ใช่ทุเรียนหมดทองอะไรอย่างนี้เป็นทุเรียนทำจากบ้านทั้งหมดเลยค่ะ
2: แต่ถามได้ไหมคะคุณจันทาคะบุฟเฟ่ทุเรียนนี่หัวเท่าไหร่คะที่พังงาก
0: ินฟรีค่ะ
1: อ๋อในงานกินฟรีเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
2: สงสัยต้องยอม
1: บินเลย
2: ไปกินทุเรียนที่พังงาดีกว่าน
0: ะคะแล้วก็วันนี้เขาก็จะตอนข้ามมาค่ะหลังจากที่ดีเปิดเนาะก็จะมีการประกวดอันนี้กันเองค่ะตาลิกาครีเอเตอร์ค่ะ
1: ประกวดอะไรนะครับ
0: ตาลิกาครีเอเตอร
1: ์อ๋อครีเอเตอร์
0: ได้ประกวดครีเอเตอร์ที่แบบขายทุเรียนสาลิกาผ่านช่องทางต่างๆเนาะค่ะถ้ามาวันนี้ไม่ทันมาพรุ่งนี้ก็ได้นะ เราก็ยังคงมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้ได้ชมแต่รับรองค่ะว่าทุกคนที่มาจะต้องได้กินทุเรียนสาลิกาทุกคนค่ะ
1: โอเคบินหาไฟเลยอาจจะต้องบินไม่บินลงระนองก็บินลงกระบี่แล้วก็ต่อรถเอานะ
2: คุณอานนท์วางแผนให้แล้วเรียบร้อย
0: ได้ค่ะบินลงภูเก็ตก
1: ็คือบินลงภูเก็ต
0: ได้ค่ะขับถนนตีเลนเรียบร้อย
1: ดีกว่าใช่ไหมลงภูเก็ตดีกว่าใช่ไหมครับ
2: ถ้าจะไปพังงาลงภูเก็ต
0: แล้ว
2: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณนะครับคุณจันทาเดี๋ยวหาเวลาว่างลงไปตะกั่วป่านะครับ
0: ค่ะได้ค่ะถ้าไม่มาช่วงนี้ก็มาช่วงอื่นก็ได้
2: ได้เลย
0: ค่ะจะได้รอต้อนรับค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณจันทาสุขนุชนะครับผู้สื่อข่าวสทตะกั่วป่านะสรุปแล้วบินลงภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวนั่งต่อรถเพราะเขาทำ4เลนแล้วก็น่าจะง่ายขึ้นนะในตอนนี้นะครับ
2: ค่ะก็น่าสนใจนะคะสำหรับจากการทุเรียนนะไม่ใช่มีแค่ทุเรียนนะอย่างที่คุณจันทาบอกมังคุดแล้วก็มีกล้วยเล็ดมือนางใช่ไหมคุณอนุนาจะไม่ถนัดผลไม้เท่าไหร่
1: ผลไม้อาจจะทานอย่างอื่นแทนได
2: ้ได้เพราะว่ามีในงานนะคะอีกเยอะนะก็เป็น2งานนะคะสีสันภูมิภาคที่มาฝากกันนะสำหรับที่สระแก้วนะคะเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดานะคะแล้วก็ที่ตะกั่วป่านะอำเภอกระโปง

0: นะคะที่เป็นเทศกาลเรื่องของผลไม้นะคะทุเรียนนะคุณจันทราบอกแล้วว่าใครไปงานนี้เนี่ยคือไม่ได้กินทุเรียนไม่ให้กลับบ้านนะ
1: เอาสิ
0: ไม่ให้กลับบ้านนะ
1: แล้วบุฟเฟ่ทุเรียนอีกนะคุ้ม
0: ตาลุกวาวเลยนะบอกบุฟเฟ่ทุเรียน
1: โอ้ยมีโอกาสนะต้องไปเพราะว่าจริงๆผลไม้ภาคใต้เองคือจริงๆถ้าคนนึกถึงผลไม้เนี่ยอาจจะนึกถึงโซนภาคตะวันออกนะแต่จริงๆฝั่งของภาคใต้ที่เป็นทุเรียนแบบทุเรียนเอ่ยมังคุดเอ่ยผลไม้ต่างๆเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อเหมือนกันแต่ว่าเขาจะคนละฤดูกับโซนอีกฝั่งนึง
0: แล้วก็เขาก็จะมีพันธุ์พื้นเมืองของเขาเนาะที่เป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
1: อย่างของสาลิกาคือเป็นของพังงาเลยมาพังงายังไงก็ต้องทุเรียนสาลิกา
0: ถึงจะไม่ได้ไปเดี๋ยวคิดว่าต้องมีโอกาสลองสั่งออนไลน์มาซะหน่อยแล้วนะคะสำหรับทุเรียนสาลิกา
1: อีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราฝากดูเรื่องของอากาศกันสักหน่อยละกันเนื่องจากว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วแล้วก็อย่างของกทมเองเนี่ยจะเจอฝนราชการเยอะในช่วงนี้คือพอ4โมงปุ๊บฝนตกทันทีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็ออกมาเตือนว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังไงพื้นที่ต่างๆต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยเพราะว่าไทยตอนบนเองฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักบางแห่งแล้วก็โซนของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังไงพี่น้องในพื้นที่ต่างๆเตรียมระมัดระวังเรื่องฝนให้ดีแล้วฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำท่วมด้วยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรยังไงพี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยกันครับ
0: ค่ะส่วนทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะพูดถึงเรื่องของการรับมือแล้วก็การบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในฤดูฝนด้วยนะคะคืออย่างที่คุณอานนท์บอกว่าเดี๋ยวฝนจะหนักขึ้นฝนจะเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในประเทศนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะคือเกิดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันคือที่หาดใหญ่สงขลาที่เราทราบกันดีนะคะที่เจอมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ไปนะคะปีที่แล้วนะรุนแรงมากซึ่งในส่วนของพื้นที่นี้นะคะทางกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานก็มีการจัดทำคำขอใช้งบกลางค่ะสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำนะคะนำเข้าระบบพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานนะคะจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะก็คือปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเรนบอมนะคะการเรนบอมเนี่ยคือฝนจะตกหนักมากๆแล้วก็ตกในพื้นที่แคบๆอ่ะแล้วก็ตกฉับพลันทีนี้มันก็จะมีมวลน้ำมหาศาลเลยนะคะที่มาคล้ายๆกับว่าที่เขาเรียกเรนบอมเนี่ยคือเหมือนก้อนเมฆมันระเบิดออกมามันก็ได้ฝนตกลงมาอย่างหนักกันนะคะจนทำให้น้ำเนี่ยมันระบายไม่ทันนะแล้วก็ในบางพื้นที่มันรองรับไม่ได้นะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมตรงนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ให้กระทบโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรนะที่เขามีการทำการเกษตรกันอยู่แล้วก็ผลผลิตต่างๆของประชาชนด้วยนะคะครั้งคุณสุริยะเนี่ยบอกว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอนะต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีนะคะแต่ว่านาปังเนี่ยในช่วงปลายปีอาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีปีนี้มีเอลนิโญนะน้ำน้อยนะคะก็ต้องมีการบริหารจัดการกันแล้วก็ถ้ายังไงเกิดอะไรขึ้นทางกระทรวงเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงมาตรการในการรองรับนะหรือว่ามาตรการในการรับมือต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยให้น้อยที่สุดนั่นเอง
1: ครับผมต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงครับวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุริไทยเลิศเกษมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับทางวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชนด้วยนั่นเองซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เองท่านก็บอกนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยถือว่าได้ร่วมมือกับหลายๆหน่วยงานโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาติดตามและเผยแพร่ภารกิจของทางวุฒิสภาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วผ่านเครือข่ายสื่อของกรมไม่ว่าจะเป็นทีวีส่วนกลางทีวีภูมิภาคแล้วก็สวท.ที่อยู่ทั่วภูมิภาคเลยแล้วก็สื่อออนไลน์ด้วยรวมไปถึงเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเป็นการสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงด้วยนั่นเองซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นกลไกในการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเนี่ยไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนเนี่ยสะท้อนกลับไปสู่หน่วยงานของภาครั ฐที่จะนำไปสู่การพัฒนาตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองครับ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยละกันนะคะมีหลายท่านทักทายกันมาพี่ภัทรพรนะคะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องสายป่านนะน้องชาตรีนะคะสวัสดีครับพี่ต้นพี่ปานนะคะคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะก
1: ็
0: คอมเมนต์มานะคะเรื่องของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะพี่นิคมนะคะส่งสติกเกอร์มาให้นะ AM 891น้องโพสาราชัดเจนดีนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะคะสวัสดีคุณอานนท์และครึ่งแฝดเจ้าครึ่งแฝดนี่คือหมายถึงไม่มีคู่แฝดเนี่ยปกติมากับพี่พลอยนะหนองบัวซาลา31องศานะคะคนพะเยาอยู่โคราชนะคะสวัสดีพี่สายน้ำนะคะพี่รจนาบอกแชร์ให้แล้วนะคะ
1: ค
0: ุณพลอยจันทร์วงอุบลนะคะส่งสติกเกอร์มาให้แล้วก็คุณอเนกพริกไทยนะคะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของมนตามันวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันเป็นสราพันแก้วค่ะ
1: ครับผมอานนท์ตาสุคนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคิตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีหศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังไม่พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
5: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอปตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
6: นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569แล้วนะครับวันนี้พบกับผมตะวันเขียววิจิตรครับวันนี้มาดำเนินรายการแทนคุณออนอุมาเกษตรพืชผล1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณออนอุมากลับมาอีกทีวันพุธหน้านะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะก็รายการของเราฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็ติดตามกันได้ในทุกเรื่องราวนะครับเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ที่ท่านผู้ฟังนะครับได้ประสานงานมาอยากให้ช่วยแก้ไขอยากให้ช่วยเหลือหรือประสานหาข้อเท็จจริงมานะครับทางทีมงานของเราก็ยินดีที่จะหาข้อมูลนะครับนำมาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็มีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวครับที่เรายินดีครับที่จะช่วยเหลือช่วยประสานงานช่วยแก้ไขนะครับบรรเทาทุกข์กันไปนะครับนี่คือคนไทยด้วยกันนะฮะหน้าที่ของเราสื่อมวลชนครับเป็นหน้าที่ในการประสานเป็นสื่อกลางนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นคนหัวหลักหัวแรงใหญ่ในการที่จะไปช่วยแก้ปัญหาแต่เรามีหน่วยงานภาครัฐผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนที่โทรศัพท์ประสานเข้ามาในรายการของเราหรือจะแจ้งผ่านช่องทางต่างๆมาในรายการของเรายินดีเลยครับนะฮะก็แจ้งมาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับผ่านทาง FM 92.5 AM 891 kHz ด้วยนะฮะแล้วก็หากว่าท่านกำลังชมผ่านทาง Facebook Live ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะตอนนี้สามารถที่จะพิมพ์นะข้อความต่างๆมาได้เลยถ้าเผื่อว่าผมมีโอกาสเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทักทายเข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับย้ำกันหลายครั้งแล้วแต่อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้จำกันให้ได้นะก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับรวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551-3นะครับทั้ง5หมายเลขนี้นะครับยินดีครับที่จะเป็นช่องทางในการที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ประสานงานผ่านเข้ามาทางรายการนะฮะอีกช่องทางนึงครับเป็นจดหมายปรายศนียบัตรส่งมาได้เลยนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ฮะก็นี่แหละครับเป็นช่องทางทุกๆช่องทางที่เราเปิดให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะทุกท่านได้ประสานงานเข้ามาได้เลยนะฮะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณจิรพรเว้นประชาคุณณภชาอภิชาพัทรวิทย์แล้วก็คุณสายชนีสังก็ตอนนี้ดูแลท่านผู้ฟังนะครับเป็นทีมงานอยู่หลังใหม่คอยที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ไลฟ์ของเราขึ้นแล้วนะครับใน Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเห็นหน้าผมนั่งอยู่หน้าจอแล้วนะครับเห็นไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆมาได้กดหัวใจมาได้ยิ่งดีนะครับเอาละครับวันที่5มิถุนายนนะฮะหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับนะวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยคือประชากรโลกของเรานะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะทราบดีนะฮะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้สร้างและก็รวมถึงเป็นผู้ทำลายด้วยนะครับทำลายอะไรทำลายไม่ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับก็เลยอยากที่จะให้ ผู้ชมผู้ฟังหรือทุกๆคนครับหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่ของเรานั่นก็คือโลกใบนี้นี่แหละนะครับโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันนี่แหละครับก็อยากให้เข้าใจในการที่จะช่วยกันดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันปกป้องรักษาให้โลกของเรานี้นะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับแล้วก็มีสภาพที่ดีเพื่อที่จะให้เราได้อยู่อาศัยไปนานเท่านานนะครับสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day นะครับเป็นวันที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่อยากจะบอกว่านี่เป็นวันที่อยากจะบอกว่ามันมีสัญญาณเตือนภัยนะมันมีสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าโลกเรากำลังถูกทำลายลงเรื่อยๆฮะนะครับและวันนี้ก็จะมีเวทีการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับเพื่อที่จะปกป้องธรรมชาตินะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ที่สายเกินแก้ต่อไปในอนาคตนะครับคือเมื่อช่วงศตวรรษที่20นะฮะโลกของเราเนี่ยเริ่มเผชิญกับมลพิษทางอากาศปัญหาน้ำปนเปื้อนการขยายตัวของประชากรโอ้โหมันควบคุมยากมากนะครับดูแลยากมากเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งแวดล้อมของเราถูกทำลายไปมากกว่านี้นะมันก็เลยไปสู่นำไปสู่เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปีคศ1972ครับหรือว่าประมาณปี2515ปีพศ2515ครับองค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับก็ได้มีการจัดประชุมใหญ่เลยนะครับมีการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ฮะที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับวันนั้นเขามีผู้แทนอยู่113ประเทศจากทั่วโลกเลยครับนะฮะก็มาสู่การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติขึ้นหรือที่มีตัวย่อว่า UNEP ฮะUNEP นะครับเพื่อเป็นแกนกลางในการดูแลประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของโลกครับที่ประชุมเขาก็มีมติฮะประชุมกันแล้วนะครับมีมติให้วันที่5มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันเริ่มเปิดประชุมนั้นเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็เริ่มจัดงานครั้งแรกในปีคศ1973ครับภายใต้แนวคิดที่ทรงพลังครับ Only One Earth ครับเพราะโลกมีเพียง1เดียวนะฮะดังนั้นก็เลยอยากเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับหรือทุกท่านนะฮะที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับร่วมดูแลโลกของเราไปนี้ด้วยนะครับสิ่งแวดล้อมถูกทำลายลงทุกวันเราอยากเป็นหนึ่งในนั้นถ้าเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นฟ้าฝนน้ำอากาศต่างๆเหล่านี้อย่าไปเพิ่มมลพิษให้เขานะครับดังนั้นช่วยกันดูแลหน่อยนะฮะก็นี่เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับที่อยากที่จะฝากกับผู้ฟังทุกท่านให้ตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับจริงๆมีโอ้โหเขามีการมติฮะมีประชุมเนี่ยมีมติอีกหลายข้อเลยทีเดียวนะครับที่อยากให้โลกของเรานั้นนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากขึ้นมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีมากขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวโอ้โหถ้าพูดไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเรามาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ประสานงานเข้ามาในรายการของเราดีกว่านะครับเรื่องของการที่เดือดร้อนเรื่องอะไรมาแจ้งมาได้เลยนะครับ022769717แล้วก็022769721ฮะเอาละครับสายแรกมาแล้วคุณกิตติยาครับสวัสดีครับคุณกิตติยาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณกิตติยามีเรื่องอะไรให้เราประสานงานช่วยเหลือครับเชิญเลยครับ
2: มีคนลาวแล้วก็พม่าค่ะขายของมาขายของเป็นรถเข็นค่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งมันทำให้หนูซึ่งเป็นคนไทยเดือดร้อนค่ะหนูก็ขายของเหมือนกันค่ะ
1: เป็นคนต่างด้าวคนเพื่อนบ้านของเรานี่แหละใช่ไหมนะครับมาทำงานในบ้านเราแต่นะครับมาขายของของที่ว่านี้ก็คือเป็นพวกไหนฮะ
2: เป็นพวกผักสดพวกกับข้าวค่ะก็ทำปิดค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วข้าวขายยังไงเป็นรถเข็นแผงลอยหรือว่ามีร้านรวงตั้งอยู่โดดเด่นเลย
2: ไม่ได้มีเป็นร้านค่ะเป็นรถเข็นแผงลอยค่ะแล้วก็เอาของมาวางขายค
1: ่
2: ะ
1: แถวๆไหนฮะ
2: มาขาย
1: อืมไปเจอแถวไหน
2: คือราชปรารภซอย4ค่ะ
1: ราชปรารภซอย4นะฮะ
2: แล้วแถบค่ะมันจะมีทั้งลาวทั้งพม่าค่ะ
1: แสดง
2: หนูเน้นคือว่าที่ขายเหมือนหนูไงคะ
1: แสดงว่า
2: ลบไฟ4ค
1: ่
2: ะ
1: แสดงว่าในซอยนี้หรือละแวกนี้มีแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเยอะเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: อืมเข้ามาทำงานใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อืมส่วนหนึ่งอ่ะไปทำงานขายรายงานอีกส่วนหนึ่งก็นี่แหละมาขายข้าวขายของอยู่ในซอยนี้เลยอ๋อแล้วคุณกิติยาพอจะนับเป็นจำนวนคนได้ไหมประมาณสักกี่รายประมาณสักกี่ร้านได
2: ้ประมาณกี่ร้านคะ
1: อืมประมาณได้ไหม
2: ประมาณ4-5 ล้านค่ะ 4-5 ล้านแล้วคนลาวค่ะ
1: แต่ว่าในซอยนั้นก็มีทั้งคนไทยแม่ค้าพ่อค้าคนไทยอยู่ด้วยใช่ไหมฮ
2: ะ
1: แต่เขาพวกนี้นะครับมาประกอบอาชีพค้าขายในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่ซอยราชปรารภซอย4นะครับก็อยู่ในเขตราชเทวีเนาะกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้คุณกิตติยาได้เคยไปร้องเรียนที่ไหนมาบ้างหรือยังครับ
2: มีแจ้งพวกตำรวจ
1: 191
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ทางตำรวจว่ายังไงบ้าง
2: ก็มีคนมาจับค่ะจับตังแล้วก็ขายเหมือนเดิมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคือมาจับไปแล้วก็กลับมาเหมือนเดิม
2: โอ้โ
1: หแสดงว่าหลายครั้งแล้วใช่มั้ยฮะที่มีการแจ้งประสานงานเข้าไปนะฮะ
2: ค
1: ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งแล้วนะครับแล้วก็เห็นทางเจ้าหน้าที่นะครับของทางรายการของเรานะครับหลังไมค์เนี่ยบอกว่าโอ้โหพื้นที่นี้นะมีหลายคนแจ้งเข้ามามากเหมือนกันคุณกิตติยาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แจ้งเข้ามาเอาล่ะนะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเรากำลังประสานไปทางกทม.สำนักเทศกิจครับให้เขาไปช่วยดูแลเพิ่มเติมหรือดูซิเขามีมาตรการมีแนวทางยังไงที่จะดูแลไม่ให้คนต่างด้าวหรือแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับเรามีสายของท่านดร.วรชนถาวรพงศ์
3: คร
1: ับ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านรองผอ.ครับ
3: สวัสดีครับผู้ฟังรายการสวัสดีครับ
1: ครับ
3: เหมือนอะไร
1: ครับผม 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับมีคุณกิตติยาครับแจ้งเข้ามาคุณกิตติยานี่เป็นแม่ค้าขายของอยู่ในซอยราชปรารภซอย4ครับบอกว่าโอ้โห
3: ใน
1: ซอย4ใช่ครับในซอยนี้มีโอ้โหแรงงานต่างด้าวมีชาวพม่าชาวลาวเนี่ยนะฮะโอ
3: ้
1: ขายของเยอะเลยครับมาฝากท่านรองผอ.ช่วยหน่อยครับ
3: ได้ครับผมอยู่ราชปรารภ4
1: คุณกิตติยาครับ
2: ค่ะค่ะ
3: มีขายช่วงกี่โมงนะกลางวันหรือเย็นหรือกลางคืนแล้วก็มีจำนวนเยอะไหมเป็นชนชาติไหนพอทราบไหมครับ
2: ช่วงเย็นค่ะช่วง5 โมงเย็นถึง5 ทุ่มค่ะ
3: ครับผมเป็นรถเข็นใช่ไหม
2: มีทั้งลาวเป็นรถเข็นค่ะมีทั้งลาวมีทั้งพม่าค่ะ
3: ลาวพม่ารถเข็นราชปรารภ4ขายทุกวันเลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
3: ประมาณกี่คนครับผมประมาณจำนวนเยอะไหม
2: ประมาณ4-5 คนจากประมาณตั้งแต่ลาดพร้าวซอย8ยาวมาค่ะก็จะมีหลายร้านเลยค่ะ
1: แค่ซอย4นี่มีประมาณ 4-5 รายแต่ว่าซอยอื่นก็มีอยู่ด้วยกระจายไปใช่ไหมคุณกิตติยา
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปจัดการให้ครับเพราะว่าเราได้รับแจ้งหรือไม่เราดำเนินการตลอดเป็นนโยบายแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะอำนาจตามกฎหมายเนี่ย
1: ครับ
3: กทม.เราจะจับได้แค่คนที่ขายที่สาธารณะคือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็เข้ากระบวนการจับปรับแต่พอเป็นต่างด้าวเราก็จะส่งให้ตำรวจดำเนินคดีนะฮะซึ่งสน.พื้นที่เนี่ยอย่างตรงนั้นถ้าเป็นพญาไทเนี่ยเขาพอเราแจ้งตำรวจมารับตัวไปเนี่ยเขาก็ต้องไปส่งไปดำเนินการตามพรบ.ไอ้คนเข้าเมืองต
1: ่
3: าง
1: ด
3: ้าวแล้วก็ที่ถูกเนี่ยก็ต้องส่งศาลปรับแล้วก็ส่งกลับประเทศนะฮะถ้าทำได้อย่างเงี้ยร่วมมือกันมันจบแต่ที่ผ่านมาว่าเราจับ
4: โทษนะครับ
1: ครับ
4: ประธานโทษนะครับคุณผอ.ครับ
3: พอดี
4: ผมเนี่ยเป็นแฟนของกิตติยาครับแต่ว่าผมมาเป็นคนขายตรงนั้นครับ
3: คือ
4: ต้องร้องเรียนแบบนี้ครับว่าพวกคนลาวที่เราได้ไปจัดเตือนเขาแล้วเนี่ยเวลาเขาเถียงกลับมาเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเขามีจ่ายให้คนไทยแล้วก็มีจ่ายสวยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะประมาณแบบว่าที่มีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เนาะมีเหมือนเจ้าที่ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นแถวนั้นดูแลด้วย
4: ประมาณนั้นครับพี่แต่แบบว่าพอเวลาเราเข้าไปตักเตือนเขาอย่างเงี้ยครับว่าคุณทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับเรื่องเงี้ยมันนานมากแล้วพี่แต่คนเราชุดเนี้ยเขาขายมาหลายปีแล้วเหมือนกันพี
1: ่
4: ประมาณ5-6 ปีได้ละที่ผมเห็นเขาขายมานะ
3: ขายเลยนะขายผักเหรอ
1: ผักผลไม้ฮะ
3: แล้วคนไทยก็อยู่
4: ขายผักก็คือผมเนี่ยแหละครับคนไทยที่ขายผัก
1: ครับ
3: สั่งด้าขายผลไม้
5: เขาขายกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพี่
1: ครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกของสดนะฮะท่านรองผอ.ครับนะฮะท่านรองผอ.นะฮะ
3: แต่เป
1: ็
3: นเจ้าเดิมๆอยู่ประจำใช่ไหม
5: เวลาเราเข้าไปเตือนเขาก็บอกว่าเขาจ่ายสวยแล้วเขาก็มีคนไทยดูแลอะไรประมาณน
1: ี้อันนี้เดี๋ยวเราให้ทางท่านรองผอ.เป็นข้อมูลไว้นะครับเพื่อที่จะไปส่งต่อให้ทางเจ้าหน้าที่ไปสืบสาวดูว่าเอ้ยมันจริงหรือไม่ยังไงนะนะฮะ
3: ไปเองไม่ต้องเจ้าหน้าที่เดี๋ยวไปจัดการ
1: คุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่อะไรครับ
6: กิตติยาค่ะ
1: เมื่อกี้สามีของคุณกิตติยาชื่ออะไรเอ่ย
6: สามีชื่อพานุวัฒน์ค
1: ่ะคุณพานุวัฒน์นะที่ได้มาพูดคุยเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นคนขายของอยู่ในซอยนี้ด้วยนะฮะฝากท่านรองผอ.หน่อยนะครับนะฮะ
3: ยินดีครับ
1: เรื่องนี้
3: ครับช่วยกันหยุดนะ
1: ได้ครับ
3: เราทำมาตั้งนานแล้วเรื่องดีมากเลย
1: เดี๋ยวทางรายการของเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงจุดใดจุดไหนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวปรับประสานเพิ่มเติมไปทางท่านรองผอ.ทางสำนักเศรษฐกิจด้วยนะครับนะฮะเพราะว่า รู้สึกว่าวันนี้นะครับมีหลายท่านหลายคนเหมือนกันนะที่แจ้งเข้ามาว่าไม่ใช่แค่ในซอยราชปรารภ4นะครับเห็นน้องบอกว่ามีหลายจุดเหมือนกันเดี๋ยวเราส่งข้อมูลหลังไมค์ให้กับท่านด้วยดีกว่านะฮะ
3: จับเองที่สีลมสุขุมวิทอะไรเงี้ยมีประเด็นเราจับเนี่ยถ้าเราส่งสารเองได้เนี่ย
1: ครับ
3: เรียบร้อยปลดเที่ยงประเทศแน่นอนปัดเราอำนาจจำกัดเนี่ยส่งให้ก็ต้องขอความกรุณาทาง
1: ตำรวจใช่ไหมฮะ
3: ตำรวจพื้นที่ต้องก็ถ้าทำตามกระบวนการเนี่ยยังไงมันก็กลับมาขายไม่ได้
1: ใช่ใช่เดี๋ยวเห็นก็บอกว่าเนี่ยพอจับไปแล้วอ้าวไม่ถึงสัปดาห์กลับมาขายใหม่อย่างเงี้ยท่านรองผอ.ฮะนะครับมันก็เลยโอ้โหเจ้าหน้าที่ทั้ง
3: ช่วยกันลูกฝ่ายหมดแน่นอน
1: นะฮะงั้นฝากรบกวนนะครับรบกวนท่านรองผอ.ด้วยนะครับขอบคุณพระคุณครับขอบพระคุณครับสว
6: ั
1: สดีครับสวัสดีครับคุณกิตติยานะคุณกิตติยาเดี๋ยวช่วยเป็นหูเป็นตาแทนพวกเราเพิ่มเติมนะถ้าเผื่อว่าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปแล้วนะครับทำการกวาดล้างแล้วนะครับยังไงช่วยแจ้งความคืบหน้ามาให้เราด้วยนะคุณกิตติยานะนะฮะนะครับสวัสดีคุณกิตติยาด้วยนะครับเอาละครับไปต่อที่อีกหนึ่งสายเลยนะครับคุณสิริรัตน์ครับสวัสดีครับคุณสิริรัตน์
7: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณสิริรัตน์มีอะไรให้เราที่ช่วยเหลือครับ
7: คือหนูอยากจะแบบขอความช่วยเหลือคือว่าหนูจะหาบ้านให้แมวอะค่ะ
1: หาบ้านให้แมวคุณสิริรัตน์อยู่ที่ไหน
7: อยู่พานทองชลบุรีค่ะ
1: ชลบุรีเลยนะอำเภอพานทองนะครับแล้วแมวที่ว่าเป็นแมวของตัวเองหรือเป็นแมวจรจัดที่เราเก็บมาเลี้ยงยังไงฮะคุณสิริรัตน
7: ์คือมันมีแมวของหนูเองแล้วก็มีคนน่ะเอามาปล่อยไว้ที่บ้านประมาณ3ตัว
1: 13ตัว
7: ประมาณ3ตัวค่ะที่มีคนมาปล่อย
1: อ๋อ3ตัว
7: บ้านแล้วตัวนึงก็เลยเหลืออีก2แต่ตอนนี้รวมๆแล้วอ่ะมันอยู่ประมาณ10กว่าตัว
1: โอ้แล้วมันงอกมาจากไหนเป็น10ตัวล่ะ
7: ก็คือว่ามันออกลูกมาเองมั่งก็ทำไปทำ
1: มาไอเราก็เลี้ยงอะเนาะรักแมวด้วยใช่ไหมใช่ไหมแต่เห็นให้มันไประหกระเหินจรจัดอยู่ข้างนอกก็ให้ข้าวให้น้ำให้ที่อยู่มันหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันเยอะมากและเลยดูแลไม่ไหวอย่างนี้หรือเปล่าคุณสิริรัตน์
7: ใช่ค่ะคือหนูว่าดูแลมันได้เพราะว่าหนูรักอยู่แล้วแต่หนูมีเหตุจำเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วไม่ได้อยู่ที่นี่
1: อ๋อจะย้ายบ้านนะจะย้ายบ้านนะครับดังนั้นแมวที่อยากจะส่งต่อให้คนอื่นรับเลี้ยงอ่ะมีสักกี่ตัวได
7: ้ทั้งหมดเลยอะค่ะ
1: ทั้งหมดเลยโอ้ทั้งนั้นก็รวมแมวของเราที่เคยเลี้ยงด้วยสิ
7: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอ่ะ10กว่าตัวอ่ะประมาณทั้งหมดเท่าไหร่10ตัวนับตัวมาละ
7: ประมาณ14 15ประมาณ13
1: 14 15เอาชัวร์ๆ10เท่าไหร่10 4ตัว
7: ประมาณ
1: 15ตัวเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะหาบ้านใหม่อ้าวใครพอที่จะรับเลี้ยงได้นะครับคนละไม้คนละมือคนละตัว2ตัวนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะรับไปทั้งหมด15ตัวแล้วนะคุณสิริรัตน์นะนะฮะคุณสิริรัตน์แมวทั้งหมดนี้เป็นแมวไทยทั้งหมดเลยหรือเปล่า
7: แมวไทยทั้งหมดเลย
1: ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัว
7: ส่วนเนี่ยตัวผู้มีอยู่แค่ประมาณ3-4ต
1: ั
7: วตัวเมียหมดเลย
1: แล้วอายุเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได
7: ้ก็มีรุ่นแบบตั้งแต่ประมาณ10ปีขึ้นไปแล้วก็มีแล้วก็ประมาณ 3-4 เดือนก็มีนะคะ
1: ก็ที่เพิ่งเกิดใหม่ๆเลยใช่ไหมนะฮะ
7: ประมาณปีนึง
1: แล้วแมวพวกนี้ให้วัคซีนไหมทำมงทำหมันบ้างหรือยังครับ
7: นี่ทำหมันหนูแค่ตัวเดียวนอกนั้นไม่ได้ทำ
1: เลยถือว่าขยายพันธุ์ไป10กว่าตัวแล้วเนาะปานนี้นะฮะเออจริงๆแล้วก็ควรที่จะช่วยทำหมันด้วยนะคุณสิริดานะถ้าเผื่อว่าพอจะเอาไปทำหมันได้บ้างนี่พอไหวไหมแล้วก็เดี๋ยวเผื่อว่ามีคนรับไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะได้สบายใจสบกสบายใจไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์เพิ่มเติม
7: คือหนูยังไม่มีงานทำเลยยังไม่มีงบขนาดจะพาไปทำหมัน
1: แล้วถ้าจะไปดูเอ้ยแมวตัวนี้เนี่ยมันถูกชะตากับบ้านเขาหรือเปล่าถูกชะตากับตัวเจ้าของใหม่หรือเปล่าเนี่ยให้เขาดูได้ที่ไหนยังไงฮะ
7: ที่หนูโพสในเฟซบุ๊กไปแล้วแต่ไม่มีใครมารับเลย
1: เหรอเอาเฟซบุ๊กของคุณสิริรัตน์เป็นเฟซบุ๊กอะไรครับบอกอีกทีสิ
7: โพสในกลุ่มอะค่ะ
1: กลุ่ม
7: หาแมวจังหวัดชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยแถวศรีราชาแถวอะไรอย่างเงี้ย
1: กลุ่มหาบ้านให้แมวจังหวัด
7: จัง
1: หวัดชลบุรีใช่ไหมมีอันนี้ชื่อกลุ่มเลยใช่ไหมหาบ้านให้แมวจังหวัดชลบุรีนะครับลองเข้าไปดูกันนะนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่เป็นสายเขาเรียกทาสแมวเนาะนะครับใครที่อยากจะรับไปเลี้ยงรับไปดูแลนะครับก็มีหลายสีหลายพันเลยนะครับตัวผู้มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวแต่ว่านอกนั้นนี่ตัวเมียนะครับแล้วก็อายุนี่ตั้งแต่10ปีขึ้นไปนี่สักกี่ตัวได้นะคุณสิริรัตน
7: ์มีตัวเดียว
1: อ๋อตัวเดียวที่เหลือก็รุ่นเลย
7: เด
1: ็
7: กๆอะค่ะ
1: เด็กๆเลยโอ้โห 3-4 เดือนแล้วก็ปีกว่าๆอย่างนี้ใช่ไหม
7: ใช่ค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อโอ้โหเยอะเลยนะอ่ะ
7: คือถ้าปล่อยทิ้งไว้ที่เนี่ยมันจะมีหมาใครไม่รู้มากัดแมวแล้วก็มันกัดตายไปแล้ว2ตัวก็เลยไม่อยากปล่อยที่มันอยู่ที่เนี่ยก็ปล่อยเลยอ่ะ
1: ส่วนหนึ่งเราเองก็อยากที่จะรับผิดชอบมันแหละแต่ว่าพอเดินทางย้ายบ้านไปแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ก็เลยหาบ้านใหม่ให้นะครับนี่จะย้ายไปไหนฮะเนี่ยจากชลบุรีไปที่ไหนเอ่ย
7: ไปบางแสนค่ะ
1: อ๋อขยับไปอีกนิดเดียวนะฮะแต่ก็นั่นแหละเนาะนะครับอาจจะไม่สามารถที่จะรับเลี้ยงได้นะครับน้องแมวทั้ง10กว่าตัวเนี่ยนะครับฝากด้วยนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่จังหวัดชลบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับพอที่จะรับเลี้ยงนะครับแล้วก็ดูแลแมวๆเหล่านี้ได้นะครับลองเข้าไปดูในกลุ่มหาบ้านให้แมวจังหวัดชลบุรีนะครับเป็น Facebook นะครับคุณสิ
7: ไม่ได้ครับติดต่อเบอร์ได้ไหมคะ
1: ได้ได้ได้ได้ได
7: ้คือเบอร์หนูคือเบอร์092นะ
1: ครับ
7: 132
1: ครับ6346นะฮะ
7: 8346
1: อ๋อ8346นะชื่อสิริรัตน์นะครับโทรสายตรงมาได้เลยเดี๋ยวทางน้องทีมงานนะครับประสานเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับใครที่จะเอาแมวนะครับน้องแมวทั้ง10กว่าตัวเนี่ยนะครับไปรับเลี้ยงหรือว่าจะเอาไปสักตัว2ตัวเอาที่พอจะรับไหวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ไปสร้างภาระให้กับใครนะ
7: ปลามันมีจำกัดแล้วอะค่ะคือเขาให้เวลาหนูแค่2อาทิตย์แล้วหนูก็ขอยื่นไปอีกอาทิตย์นึงจะต้องย้ายไปแล้วเกิดปัญหาคือหนูติดที่ว่าหนูยังหาบ้านที่แมวไม่ได
1: ้ถ้าเราไม่คือไม่รักแมวเราก็ย้ายไปแล้วแหละทิ้งมันไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับทาสแมวทั้งหลายฝากด้วยนะครับฝากด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าใครที่จะ อยากจะติดต่อคุณสิริรัตน์เพิ่มเติมเดี๋ยวหลังไมค์ละกันผมไม่อยากให้เบอร์โทรศัพท์หน้าไมค์เมื่อสักครู่แต่ว่าคุณสิริรัตน์พูดไปแล้วแต่ว่าถ้าใครจดไว้แล้วก็โทรหาเธอได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวแจ้งมาทางรายการของเรานะใช้0817159551-3นะครับโทรประสานงานมาแต่ว่าถ้าอยากดูหน้าดูตาดูน้องแมวต่างๆให้เข้าไปที่กลุ่มหาบ้านให้แมวจังหวัดชลบุรีนะครับก็เข้าไปดูในนั้นได้เลยส่วนคุณสิริรัตน์มี Facebook ของตัวเองโพสต์ไว้ในนั้นด้วยหรือเปล่า
7: ไม่ได้โพสต์แต่โพสต์ลงกลุ่มเดียว
1: เอาว่าพี่ว่าให้โพสต์ลงในหน้าของคุณสิริรัตน์ด้วยดีกว่ามันจะหาง่ายกว่าถ้าไปกลุ่มหาบ้านให้แมวเนี่ยมันจะถูกดันฟีดมาไงมันจะหากันยากไงได้ไหมฮะนะคุณสิริรัตน์มี Facebook ของคุณสิริรัตน์ด้วยไหม
7: มีค
1: ่
7: ะ
1: ชื่อว่าอะไร
7: เขียนมันภาษาอังกฤษค่ะแต
1: ่
7: ว่าวงสิริรัตน์เบล
1: สะกดหน่อย
7: SISI AWONT
1: ขออ
7: ี
1: กทีนะ SI แล้วก
7: ็ WA
1: ONT
7: แล้วก็สิ SI
1: LUKSIRILUK นะครับสีวงสิริรัตน์นะสิวะวงสิริรัตน์นะ
7: ค
8: ค่ะ W
1: เลย
8: ค่ะ
1: ใช่ครับตามชื่อนามสกุลเลยนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะอ้าวฟังไม่ทันยังไงเดี๋ยวติดต่อมาทางหลังไมค์ครับเดี๋ยวเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ที่เป็นทาสแมวรักแมวทั้งหลายพอที่จะช่วยเหลือคุณสิริรัตน์นำแมวที่จะถูกเขาเรียกว่าคุณสิริรัตน์เองก็ไม่อยากจะทิ้งอ่ะนะฮะแต่ว่าจะต้องย้ายบ้านไปโดยที่ไม่สามารถที่จะดูแลแมวทั้ง10ตัวนี้ได้ฝากไว้ด้วยละกันนะคุณสิริรัตน์นะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามีใครไปรับแมวอะไรเก่งกลางมาบอกทีมงานเขาหน่อยนะนะครับครับผมสวัสดีครับครับผมนะครับเพื่อนๆที่ฟังรายการนะครับรักแมวอย่างไรนะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับรับไปคนละตัว2ตัวก็ได้นะครับหรือว่าตามแต่นะครับจะคิดว่ามีกำลังที่จะดูแลเขาได้นะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายเคสพอให้เราได้ช่วยเหลือกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
12: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: สิบหกนาฬิกา35นาทีแล้วนะครับท่านกำลังฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันขีวิจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับย้ำหมายเลขติดต่อกับทางรายการนะครับสำหรับประสานงานสำหรับแจ้งเหตุต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับรวมถึงสายด่วนด้วยนะครับ0817159551ถึง3นะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็มีผู้แจ้งเหตุเข้ามาให้ทางรายการของเรานะครับช่วยประสานงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพบชาวแรงงานต่างด้าวนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเราลาวพม่านะครับที่ไปขายของอยู่ในซอยราชปารภ4นะครับกลางเมืองเลยฮะนะฮะในเขตพญาไทครับเราก็ประสานไปทางท่านรองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับท่านรับเรื่องเองเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเห็นบอกว่าขายกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มเลยนะครับในนั้นก็มีทั้งคนไทยนะครับก็ขายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาปะปนเนี่ยแหละทั้งชาวลาวนะครับชาวพม่านะครับที่ก็มาใช้แรงงานในบ้านเรานะครับส่วนหนึ่งเขาก็ใช้เวลาว่างของเขาที่ไม่ได้ใช้แรงงานเนาะนะครับมาขายของด้วยซึ่งมันก็ผิดกฎหมายนะฮะอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผิดกฎหมายนะครับถ้าเผื่อว่าพบเจอแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็สามารถดำเนินการตามความผิดของพรบตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะผลักดันกลับสู่ประเทศเขาได้เลยนะแต่ว่าเรื่องมันไม่ใช่อยู่แค่นั้นนะคุณกิตติยาผู้ที่แจ้งเข้ามาบอกว่าโอ้โหเคยแจ้งไปแล้วตำรวจก็มาจับแหละจับแล้ว แล้วก็ไม่ถึงสัปดาห์อ้าวกลับมาขายอีกเอ๊ะอย่างนี้มันยังไงนะครับอย่างนี้มันยังไงก็เลยมีคนสงสัยนะครับก็เลยประสานเพิ่มเติมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งฮะว่าอยากจะให้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับที่เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับทำตามกฎระเบียบหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแย่งงานของคนไทยด้วยกันนะครับในการทำมาหากินช่วงนี้ก็ข้าวย่างหมากแพงเนาะนะครับน้ำมันก็แพงข้าวของก็แพงแล้วก็ของขายไม่ได้อีกเนี่ยนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะทำยังไงอ่ะนะฮะก็มีนะครับคนงานต่างด้าวนะครับชาวราวชาวพม่านะครับก็มาขายของอยู่ในย่านนี้ก็เลยประสานงานให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้เข้าไปดำเนินการต่อนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งเป็นของคุณสิริรัตน์นะฮะคุณสิริรัตน์ก็อยากที่จะหาบ้านให้แมวใหม่นะครับตัวเขาเองในจริงๆก็เป็นคนรักแมวแหละอยากที่จะเลี้ยงแมวแต่ว่าจำเป็นจะต้องย้ายบ้านบ้านที่ย้ายไปเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงแมวได้ฮะจะทิ้งแมวไว้เลยก็กระไรอยู่คือถ้าทิ้งไว้คุณสิริรัตน์บอกว่าแมวพวกนี้มันออกไปหากินข้างนอกคงจะถูกหมากัดแน่ๆเลยก่อนหน้านี้ถูกกัดตายไปแล้ว2ตัวสงสารครับนะฮะก็เลยอยากที่จะฝากหาแมวให้หน่อยนะครับใครที่อยากจะเห็นหน้าค่าตาน้องแมวเหล่านี้เข้าไปที่ Facebook ของกลุ่มหาบ้านให้แมวจังหวัดชลบุรีได้นะครับแล้วก็ Facebook ของคุณสิริรักษ์ศิวะวงศ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสิวะวงแล้วก็สิริรักษ์นะครับสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เดี๋ยวคุณสิริรักษ์จะโพสต์อยู่ใน Facebook ของเธอด้วยนะครับใครพอที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็เชิญได้เลยนะฮะอันนี้ฝากไว้หน่อยนะครับแหมนะคนรักแมวบ้านเราเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับแมวนี่ก็เป็นอีกกระแสนึงเลยที่มีคนชอบนำมาทำเป็นคอนเทนต์นะฮะบางทีก็เลี้ยงแมวบางทีก็ดูแลแมวหรือบางทีมีแมวตลกตลกแมวน่ารักคนก็ชอบกดไลค์กดแชร์กันไปตามๆกันแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เราอยากที่จะให้ทุกท่านได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันหน่อยนะครับก็ชีวิตหนึ่งเขาก็มีความหมายเนาะนะครับบางครั้งบางคนก็เห็นว่าโอ้ยแมวตัวเล็กๆแค่นี้ก็ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไปแต่ว่าสำหรับคนที่รักแมวจริงๆและสำหรับคนที่เห็นคุณค่าของหนึ่งชีวิตเนี่ยนะครับเขาก็คงไม่ดิ้งดูดายนะครับอย่างเราเองบ้านผมเองก็เลี้ยงไว้ตัว2ตัวเหมือนกันที่จะพอมีความสามารถในการที่จะเลี้ยงได้แต่ว่าถ้าบ้านอื่นพอที่จะเลี้ยงได้มากกว่านี้รับไปหน่อยยิ่งเป็นแมวจรจัดผมว่ายิ่งได้บุญฮะนะเพราะแมวเหล่านี้เหมือนเขาถูกทิ้งขว้างมาตั้งแต่แรกแล้วหรือบางที่บางตัวนะครับเคยมีเจ้าของแต่เจ้าของก็ทิ้งขว้างไปอันนี้ก็เป็นปัญหาต่อให้กับคนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆหรือเป็นปัญหาต่อให้กับสังคมนั้นๆด้วยบางทีไปติดเชื้อนะฮะพิษสุนัขบ้าบางทีก็ไปมีโรคระบาดร้ายแรงตามขึ้นมาอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหากับคนในพื้นที่ได้นะครับฝากไปด้วยนะนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถประสานมาทางหลังไมค์ได้นะครับตอนนี้สายยังว่างอยู่นะครับใครที่มีเรื่องราวอยากให้เราได้ช่วยเหลือช่วยประสานงานอย่าลืมฮะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนคนที่คอมเมนต์เข้ามาใน Facebook มีหลายท่านทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสายยาคุณสุเทพบอกสวัสดีครับคุณสุภาพรวาทีบอกสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะเสียงชัดเจนตลอดเลยค่ะนะครับคุณทิพวรรณเอี่ยมเทศครับสวัสดีคุณตะวันโชคดีปลอดภัยทุกวันนะคะนะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับสวัสดีเจ้าคุณตะวันและทีมงานหนองบัวศาลา32องศาครับเจ้าอยู่คนพยาเป็นคนพยาอยู่ที่โคราชนะฮะคุณรจนาบุรณกิจตินะครับคุณสุเทพบอกว่าแชร์แล้วนะช่วยแชร์ให้แล้วรวมถึงคุณรจนาด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ได้ติดตามชมติดตามฟังรายการของเราแล้วก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วก็ให้คนอื่นๆในสังคมของเราได้รับรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อกันไปด้วยนะครับรวมถึงคุณป้าโอ๋ด้วยนะครับบอกว่าสุดยอดเลยค่ะได้ช่วยเหลือสังคมแบบนี้นะฮะขอบคุณคุณป้าโอ๋ด้วยนะฮะอ่ะนะครับวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายฮะหลายคนคงจะได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันไปแล้วนะครับหลังๆเนี่ยนะครับพอมีสิทธิ์ของทางภาครัฐหรือว่ามีโครงการภาครัฐที่จะช่วยเหลือในการที่จะช่วยค่าครองชีพนะฮะเอาสตุ้งสตางมานะครับแล้วก็ให้ประชาชนได้ช่วยกันออกอีกคนละนิดเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับทุกๆคนล่ะฮะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสตุ้งสตังคนที่มีเงินน้อยหรือว่าคนที่ลำบากยากแค้นนะครับโครงการเหล่านี้นะครับได้ช่วยเหลือพวกเขาจริงๆแต่นะแต่ครับก็ยังมีฮะบางร้านครับแหมพยายามที่จะหากลโกงนะครับซึ่งมีร้านค้าโกงสแกนนะคือจะไปจ่ายเงินเนี่ยต้องเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะแตะปุ๊บมันก็จะมีให้สแกนทุกท่านคงจะจำได้ใช่ไหมเวลาคนจะใช้สิทธิ์นี้นะครับคือไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับรัฐออก 60% นะครับคนซื้อหรือผู้บริโภคออกอีก 40% แต่คราวนี้คุณไม่ต้องสั่งนะฮะคุณไม่ต้องซื้ออะไรเลยเดี๋ยวมาสแกนเอาแล้วเอาเงินสดไปอ้าวมันเป็นอย่างนี้มันมีด้วยนะฮะซึ่งทุกครั้งตั้งแต่คนละครึ่งคนละครึ่งพลัสแล้วก็มีกรณีอย่างนี้อยู่แต่ก็มีพยายามที่จะมีคนแอบอ้างนะครับแล้วก็รวมถึงว่าเอาเงินสดไปไหมไม่ต้องซื้อของได้นะสแกนมาที่เนี่ยสแกนมาที่ร้านของฉันนี่แหละนะครับแล้วเอาเงินสดไปแทนแต่มีการเก็บค่าหัวคิวนะเห็นไหมเก็บค่าธรรมเนียมนะอย่างเนี้ยนะฮะดังนั้นอย่าเชียวนะครับผิดทั้งคนสแกนผิดทั้งคนรับสแกนหรือร้านค้านั่นด้วยนะนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็รับทราบแล้วก็รับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับกรณีที่มีร้านค้าย่านห้วยขวางครับเขารับสแกนเงินนะฮะและตอนนี้เป็นเงินหยวนด้วยนะครับคือทางคุณสุภมาศเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเพียงแต่เห็นตามหน้าสื่อครับก็ขอตรวจสอบก่อนนะฮะว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ยอมรับมาว่าตอนนี้นะครับไม่ว่าจะย่านไหนก็ตามมีคนพยายามที่จะโกงในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็ฝากบอกไปกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับอย่าไปสแกนในลักษณะนี้อย่าไปสแกนแล้วแลกเป็นเงินมาอย่าไปสแกนแล้วแลกเป็นเงินหยวนมานะครับมันผิดนะครับผิดแน่ๆนะฮะไม่อยากให้ทุกคนต้องนะครับเข้ามาใช้สตุ้งสตางของพวกจีนเทาต่างๆเหล่านี้นะไม่อยากเลยนะครับงั้นฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับถ้าเผื่อว่าไปเจออย่างนี้อย่าซื้อนะอย่าสแกนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยหรือจะสคบก็ได้ส่งผ่านมาที่รายการของเราก็ได้นะครับเอาละครับมีสายต่อไปครับคุณตาโพกิมลีฮะท่านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นคนพิการประเภทหนึ่งนะมองไม่เห็นคุณตาโพ
13: ไม่เห็นครับ
1: ครับคุณตาโพสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
1: ครับคุณตาอยากให้เราได้ช่วยเหลือเรื่องอะไรหรือมีปัญหาอะไรครับ
13: ผมอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องความบัตรประชารัฐเนี่ยเขาจะให้ไปทำอะไรทีนี้ผมฟังไม่ได
1: ้
13: ผมอยากจะให้ทางการน่าช่วยเหลือให้มาที่จดที่บ้านได้ไหม
1: ครับคุณตาอยู่ที่จังหวัดไหนครับ
13: นครสวรรค์
1: นครสวรรค์นะครับอยู่ที่ตำบลอำเภออะไร
13: อำเภอเก้าเลี้ยวตำบลมหาโพธิ
1: ก้าวเลี้ยวตำบลมหาโพธินะฮะ
13: ครับมือหนึ่ง
1: ครับ
13: บ้านเลขที่191/1
1: 191/1นะ
13: ครับ
1: นะครับก็แล้วคุณตาอยู่คนเดียวเหรอฮะ
13: ครับ
1: ตอนนี้อยู่คนเดียวเลยไม่มีใครอยู่ด้วยเลยญาติพี่น้องมีไหม
13: ผมก็อยู่กับลูกแต่ลูกเขาไม่ได้อยู่บ้าน
1: อ
13: ่ะ
1: ลูกอายุเท่าไหร่ละ
13: ครับ
1: ลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูกของตาอายุเท่าไหร่ละ
13: อายุก็40 กว่าครับผมอยู่กันแค่2 คนเนี
1: ่
13: ย
1: เนี่ยลูกเนี่ยควรจะช่วยเหลือคุณพ่อได้นะเนี่ยแล้วลูกไปไหนเนี่ยฮะ
13: เขาไม่อยู่บ้าน
1: ไม่อยู่เลยแล้วกลับนานๆ
13: บางคร
1: ั้
13: ง
1: นานๆกลับมาบ้านทีอย่างนี้เหรอฮะแล้วคุณตาเองก็ตาบอดมองไม่เห็นหรือพอจะเลือนรางบ้าง
13: ไม่เห็นเลย
1: สงสัย
13: ไปไหนผมก็ต้องใช้ไม้เท้าคลำทางไป
1: แบบนี้เดี๋ยวต้องประสานเจ้าหน้าที่อบต.หรือเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ช่วยเหลือคุณตาแล้วล่ะคุณตาพอที่จะมีใครรู้จักไหมนะครับทางอบต.ตรงนั้นน่าจะอบต.มหาโพหรือเปล่า มีไหม
13: มหาโพธิ์อ่ะ
1: มหาโพธิ์รู้จักไหมเคยไปไหมครับที่นี
13: ่มันเคยไปแต่มีคนพาไปที่นี่ไปได้ไม่มีคนพาไปไปไม่ได้
1: ไปไม่ได้อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับซึ่งจริงๆต่างๆเหล่านี้สุดท้ายยังไงก็ต้องให้ลูกพาไปอยู่ดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราประสานทางอบต.ก่อนนะอบต.มหาโพธิ์เนี่ยนะให้เข้าไปสอบถามคุณตาก่อนว่าจะพาไปกันยังไงได้บ้างเน
13: า
1: ะเพราะคุณตาเองก็มองไม่เห็น
13: อย่างนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยทางอำเภอรถเคยมาสำรวจไปเรื่องนั้นได้เงินได้อะไรเข้ามาสำรวจถึงบ้านเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้มาสำรวจแล้วผมได้ยินข่าวว่าบัตรประชารัฐเนี่ยจะให้ไปทำอะไรอีกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้ผมไปไม่ได้ผมอยากจะให้ทางอำเภอมาทำให้ที่บ้านอย่างเมื่อคืนที่เคยทำมา
1: จริงๆมีบัตรประชารัฐอยู่กับตัวด้วยหรือเปล่าคุณตาม
13: ีครับ
1: มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ก็ได้เงินทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหม
13: อะไรนะฮะ
1: ตอนนี้ก็ได้เงินทุกเดือนจากบัตรประชารัฐอยู่แล้วใช่ไหมครับ
13: ได้เดือนละ800
1: จริงๆเขาจะให้เพิ่มอ่ะจริงๆเขาให้เพิ่มอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีบัตรประชารัฐอยู่แล้วเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราประสานไปทางอบต.มหาโพธิ์ก่อนละกันนะครับให้เข้าไปดูแลนะ
13: ผมอยากจะให้มาให้มันจัดการให้ผมที่บ้าน

0: ครสวรรค์ครับเดี๋ยวทางรายการเราจะประสานไปทางอบต.มหาโพธิ์ให้นะครับเพื่อที่จะให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านคุณตานะครับคุณตาถ้าเผื่อว่าลูกมาแล้วนะบอกลูกเลยเฮ้เนี่ยเดี๋ยวพาพ่อไปหน่อยนะครับเนี่ยดูแลเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เขาต้องมาทำนู่นทำนี่อะไรยังไงเนี่ยคุณตาเนาะนะฮะบอกให้ลูกอยู่เน
1: าะผมก็จะตาลองปรึกษาเขาดูเหมือนกัน
0: อืมนะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวปรึกษาทางเจ้าหน้าที่อบต.ก่อนน่าจะมีช่องทางที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับคุณตาได้นะนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันลงทะเบียนเพิ่มเติมทางออนไลน์ได้นะนะเพราะว่าคุณตาเนี่ยมีบัตรประชารัฐอยู่แล้วบัตรสวัสดิการคนจนอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณไอ้โทรศัพท์ผมใช้ได้แต่ว่าผมไม่ลองใช้แบบว่าจุ่มกดแบบ
0: ไม่ได้หรอกคุณตาทำเองไม่ได้หรอกเพราะเราก็มองไม่เห็นแต่ไม่รู้จะไปกดผิดกดพลาดยังไงหรือเปล่าวะเนาะ
1: ใช่
0: ไหมเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคุณตานะ
1: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ครับผมสวัสดีครับคุณตาสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับมันเป็นสะท้อนเรื่องสะท้อนอย่างหนึ่งนะผมมองอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาบอกกล่าวขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณตานะนะครับผมพูดถึงตัวของคนหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับคุณตาเนี่ยนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพอเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเนี่ยนะครับควรจะต้องดูแลนะครับคุณพ่อก่อนเลยอย่างคุณพ่อผมนะท่านอายุก็80ปีแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่าใช้สมาร์ทโฟนเป็นนะครับแต่เราเองก็ต้องช่วยดูแลเขาด้วยนะครับว่าเออเวลาที่จะลงทะเบียนเพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับในโครงการนั้นโครงการนี้ของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงไปใช้สิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องช่วยเขาดูแลนะฮะตรวจดูถูกต้องไหมหรือถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวเราทำให้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแหละฮะอยากที่จะเตือนกับทุกๆคนนะครับว่าอย่าปล่อยปละละเลยฮะนะครับแล้วก็อย่าที่อย่าให้คุณพ่อเขาอยู่คนเดียวนะครับเขาทำเองไม่ได้จริงๆและยิ่งเป็นคนพิการอย่างคุณตาโพเนี่ยนะครับแม่จะกดยังไงอ่ะสมาร์ทโฟนอยู่ในมือแล้วจะกดตรงปุ่มไหนยังไงมองไม่เห็นน่ะนะครับลูกต้องเข้ามาช่วยฮะอันดับแรกเลยนะครับแต่เอาไว้เป็นว่าตอนนี้นะครับลูกไม่อยู่เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่อบต.เข้าไปช่วยเหลือนะครับอ่ะมีเรื่องนี้ที่อยากจะนำมาฝากกับทุกท่านทุกคนนะครับก็คล้ายๆกรณีของคุณตาเนี่ยแหละนะครับอ่ะมีหนึ่งท่านนะครับได้แจ้งเข้ามาคุณลินนี่นะครับบอกว่าเบอร์โทรเข้ารายการใช้เบอร์ไหนคะนะครับ02-276-9717ครับ02-276-9717และ02-276-9721นะฮะสองหมายเลขนี้นะฮะโทรเข้ามาได้เลยหรือ0817159551-3นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณลินนี่จะประสานงานหรือจะแจ้งเหตุต่างๆอะไรนะครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องอยู่แล้วนะครับมีเรื่องนี้ที่อยากจะฝากเตือนครับทางท่านปลัดกระทรวงการคลังครับก็ได้เปิดเผยถึงกรณีฝ่ายค้านเนี่ยได้มีการโจมตีเรื่องผู้สูงอายุที่ลูกหลานนำไปลดหย่อนภาษีนะครับจะไม่ได้สิทธิ์บัตรทอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขออภัยนะครับจะไม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าในข้อมูลของฐานภาษีเนี่ยมีการลงทะเบียนว่าลูกของคุณนะครับนำชื่อคุณไปลดหย่อนภาษีแสดงว่าคุณคนนั้นได้รับการดูแลจากลูกหลานอยู่แล้วนะฮะคือเรื่องนี้ฮะทางท่านปลัดกระทรวงก็เลยบอกว่าต้องเป็นการทบทวนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะฮะถ้าเผื่อมีชื่อแบบนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือคนที่ยากจนจริงๆยากจนที่สุดนะครับที่ไม่มีใครดูแลแต่ว่าถ้ามีลูกดูแลแล้วอ่ะอันนี้สิทธิ์จะถูกยกเลิกนะครับรัฐอยากจะช่วยเหลือคนที่ยากจนจริงๆครับยากจนที่สุดและไม่มีใครดูแลก่อนนะครับทั้งนี้จะนำเอาข้อมูลการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเกณฑ์ครอบครัวมาพิจารณาครับหากตรวจสอบพบว่าผู้สูงอายุรายใดมีบุตรให้การอุปการะสามารถหักลด

0: ่อนภาษีได้ 30,000 บาทต่อปีหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนเนี่ยจะถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีผู้ดูแลแล้วนะครับมีผู้ดูแลแล้วและไม่สามารถรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้นะครับนอกจากนี้ฮะเงินจำนวนนี้ยังสูงกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับเดือนละ300บาทด้วยซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าโชคดีนะครับโชคดีกว่าคนที่ไม่มีใครดูแลเลยนะฮะดังนั้นตรวจสอบดีๆฮะถ้าว่าลูกเอาสิทธิของคุณเนี่ยไปหักภาษีแล้วนะฮะนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายฟังไว้ด้วยนะครับนะฮะถ้าลูกเอาสิทธิ์ไปหักนะครับหักภาษีแล้วแต่ไม่ได้ดูแลพ่อแม่จริงอันนี้เท่ากับลูกโกงภาษีนะครับลูกโกงภาษีรัฐบาลจึงเปิดให้พ่อแม่ในยื่นอุทธรณ์ได้ว่าลูกไม่ได้มาดูแลเลยเมื่อยื่นอุทธรณ์และพิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงเนี่ยสิทธิบัตรสวัสดิการก็จะคืนกลับไปที่พ่อแม่เหมือนเดิมแต่สิทธิ์ของลูกที่จะได้ใช้ลดหย่อนภาษีเนี่ยก็จะไม่ได้เช่นกันครับแล้วก็อาจจะถูกสรรพากรเนี่ยตรวจสอบย้อนหลังโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมนี้จนถึง1สิงหาคมนี้แล้วก็ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมนี้นะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอ้าวมาที่สายของคุณหญิงรออยู่นะครับสวัสดีครับคุณหญิงครับ
1: หลินค่ะ
0: คุณหลินนะครับขออภัยครับคุณหลินแจ้งเรื่องอะไรเอ่ย
1: อยากไปปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยานพาหนะค่ะคือของมอเตอร์ไซค์เสียงดังสำหรับเสียงดัง
0: โอ้ยพวกรถซิ่งใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ซิ่งไม่ซิ่งไม่รู้แต่ว่าเขาเรียกอาจจะไม่เหมาะกับการวิ่งบนถนนได้แล้วบางคนก็อาจจะเป็นรถเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ท่อดังมากแล้วก
0: ็
1: จริงๆมันก็ทั่วกรุงเทพและทั่วประเทศไทยนะจริงๆแล้วนะ
0: แล้วพื้นที่ที่คุณหลินอยู่ที่ไปพบเจอประจำในตรงไหนจุดไหนครับ
1: ถ้าประจำเลยคือแถวบ้านค่ะกับเส้นกะลาปะพึกเอกชัยไปถึงแถวพิฆาตเสียง69เพราะมันเป็นเส้นต่อกันนะคะเป็นเส้นทางที่เราใช้ประจำแล้วคือสังเกตว่าท่อมันดังมากดังจนแบบแล้วก็เจอผู้ชายบิ๊กไบค์อะค่ะไม่ติดป้ายทะเบียนคือวิ่งกันเร็วแล้วมันเจอท่อดัง
0: แล้วมัก
1: ไม่เคยกลัวตำรวจเลย
0: มักจะมาช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ได้คุณหลิน
1: ถ้าแถวบ้านเลยที่น่ารำคาญก็จะเป็นประมาณ3ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งค่ะ
0: โอ้โห3ชั่วโมง
1: เป็นประจำทุกวัน
0: ทุกวันด้วย
1: ทุกวันใช่แล้วก็แปลกที่มันสตาร์ทเบิ้ลอยู่หน้าแถวหน้าปากซอยมันก็แปลว่าเหมือนกับแบบเบิ้ลอยู่แถวนั้นแล้วสตาร์ทแล้วเหมือนเทสรถแล้วไปมาๆแล้วเขาไม่ได้วิ่งแบบผ่านแป๊บเลยนะคะเขามันเหมือนกับแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนสตาร์ทรถเบิ้ลอ่ะแล้วก็ไปตั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วไปมาเป็นเวลาซ้ำๆเดิมๆหลายครั้งแล้วก็แจ้งสสแล้ว
0: ครับ
1: แจ้งตำรวจมา2ปีแล้วค่ะ
0: 2-3
1: ปีแล้ว
0: มีตำรวจไปบ้างไหม
1: มีค่ะเคยเจอดิฉันด้วยแล้วก็หายไป2วันนี่ฉันนี่เหมือนเมื่อก่อนเลยแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมทุกวันเลย
0: อย่างนี้นี่เองอย่างนี
1: ้
0: น
1: ี่
0: เอง
1: แล้วก็มีบางเขาเรียกทั้งวันเนี่ยสังเกตก็คือเสียงดังเกิดจากสังเกตว่ามันจะมาประจำแ
0: ค
1: ่ไซส์เดิมแล้วก็วนไปวนมาเพื่อเลยก็เลยนั่งเฝ้าน
0: ั
1: ่งเฝ้ามา7เดือนแล้วค่ะก
0: ็
1: คือเป็นรถแบบไลแมนส่งของช้อปปี้หรือเซเว่นทุกอย่างเลยเพราะมันเขาเป็นเบียร์พาหนะที่แถวนั้นส่งของมันก็เลยวนอยู่แถวนั้น
0: เลิกส่งของแล้วก็มาแข่งซิ่งมาโชว์กันว่างั้นเถอะ
1: อาจจะอย่างนั้นเพราะว่าก็คือคนที่ส่งของก็อยู่บ้านอยู่แถวนั้นนึกออกไหมวางกระเป๋าเสร็จก็อาจจะแบบ
0: เป็นผู้
1: ร
0: ับ
1: แต
0: ่
1: คือรถมันก็ดังไม่เข้าใจว่าตรงนี้พยายามจะแจ้งกรมการขนส่งแต่เขาบอกว่ามันก็ถ้าเกิดเขาไม่ตอบพรบภาษีมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปรับไม่ได
0: ้เอาอย่างนี้ครับกรณีนี้คุณหลินผมเชื่อว่าสน.ทั้งสองสน.ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งบางบอนเพชรเกษมคงจะได้รับเรื่องคอยเคยมีคนแจ้งเข้าไปแล้วล่ะแต่ยังไงซะมันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับให้มันหมดสิ้นสักทีเดี๋ยวทางรายการเราประสานเพิ่มเติมให้หน่วยงานใหญ่กว่านั้นครับไปทางกองบังคับการตำรวจนครบาล9นะครับซึ่งเป็นศูนย์วิทยุสุขสวัสดิ์นะครับเดี๋ยวทางรายการเดี๋ยวจะประสานงานหลังไมค์ให้เลยหลังจากนี้นะคุณหลินนะ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: โอเคแม่จริงๆแจ้งมาอย่างนี้ได้เลยแล้วก็โอ้โหถ้าเผื่อว่าเอานะแนะนำอัดคลิปไว้หน่อยเป็นหลักฐานนะฮะ
1: คุณพี่คะช่วยรบกวนนิดนึงแนะนำนิดหน่อยค่ะเผอิญว่าพยายามจะถ่ายหลายรอบแล้วแต่ว่าเขาเรียกพอเราถ่ายด้วยมือถือเนี่ยต้องแจ้งให้ทราบว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยอย่างเช่นรถแต่งท่อดังเนี่ยเราถ่ายได้เพราะเขามีกทหน้าหลังต้องไห
0: ม
1: เราเสียงมันมา แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการย้อนสอนหรือทำเลนขวางความผิดอ่ะพอมันมาทั้งหน้าปุ๊บแล้วพอเราหายทั้งหลังอ่ะมันไม่ทัน
0: เอางี้คุณหลินถือสายก่อนเดี๋ยวให้น้องทีมงานหลังไมค์ประสานงานเพิ่มเติมให้ตอนนี้เนื่องจากว่าเวลาเราหมดแล้วนะขอบคุณคุณหลินมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่ฟังรายการมาจนถึงณเวลานี้นะครับผมตะวันขิวจิตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 144,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธกส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิอย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธกส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการคอมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวัน
1: ได้ของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: โชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณ

ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ตบเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดท้ายราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสราญถวายชัยพิพัฒน์สุขมนัสกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำ

เรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตรขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ใจได้เป็นงัวยากันนองรัวรักน้องไม่ใจ
1: กระดิบบานๆน้องกระดิบบานๆอยากให้ทีรัวหลักนะหมอ

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

ับไปให้ไวๆไม่อยากเห็นฉันเบื่อเธอคนเจ้าชู้แล้งโกหกหากว่าฉันโผ

ใครอยากเห็นฉันเมื่อเธอคนเจ้าชู้แลงโกหกหากว่าฉันพบจะเชื่อ

ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าววันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: เฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเป็นพระเกียรติเกิดฟ้าสง่างามเป็นพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตน์องค์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบประเด็นข่าวทางสวทภูเก็ตได้เป็น 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเติมคลังเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์เทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนคืนถนนให้สังคมเทศบาลเมืองป่าตองเชิญชวนร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมในขบวนผลิตสุดยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026พื้นที่ป่าตองในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เทศบาลตำบลราวัยจัดอบรมการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างโอกาสสร้างรายได้สู่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูฉลางจังหวัดภูเก็ตเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ชูอัตลักษณ์ทุเรียนพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

รียมดังแสงทองมาส่องร่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลลินบริบาลทุกสถานแท้ซองพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรับชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

0: ี่คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์มุ่งเคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ใช่สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันที่5มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเติมคลังเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์วันนี้วันที่5มิถุนายน2569เวลา 13:30 นนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าลามไลท์ภูเก็ตโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบริษัทเจดีพูจำกัดและศูนย์การค้าลามไลท์ภูเก็ตครั้งนี้มีนายวิทยาเกียรติชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายธเนศตันติพิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนางสาวปณิสาโกยสมบูรณ์ Business Development Director ลามไลท์ภูเก็ตนางรัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติผู้สื่อข่าวนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการบริจาคโลหิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์เพราะโลหิตไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีสำหรับกิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตเป็นการรวมพลังของภาคีภาคกีฬาภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างจิตสำนึกแห่งการให้และส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมภายใต้แนวคิด1หยดเลือดของคุณอาจต่อชีวิตใครอีกหลายคนโดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาโยชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตยังคงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาวงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันจิตอาสาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในจังหวัดภูเก็ตและสำหรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต100ท่านแรกได้รับของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมพร้อมร่วมกันเติมเต็มคลังโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวังจากการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไปเทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตเดือนหน้าจัดระเบียบสังคมคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนคืนถนนให้สังคมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้สังคมโดยเมื่อวันที่4มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมบริเวณถนนนครและถนนภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสังคมประจำปีงบประมาณ2569คืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้สังคมเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ถนนทางเท้าชุมชนตลาดสดสาธารณะและสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมอีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่สังคมสงบเรียบร้อยและเอื้อต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระเบียบทางเท้าถนนไม่ให้มีการวางสิ่งของ หรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งงดเว้นการจอดรถบนทางเท้าและการลุกล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อให้บ้านเรือนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยทั้งสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติการให้ความร่วมมือดังกล่าวแม้เป็นการกระทำเพียงเล็กน้อยแต่ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเทศบาลเมืองป่าตองเชิญชวนร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมในขบวนผลิตสุดยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตปราดเฟสติวัล2026ในพื้นที่ป่าตองในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเลทภูเก็ตปราดเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิด We will be proudand มีอยู่เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความหลากหลายและความภาคภูมิใจรวมทั้งความเท่าเทียมในสังคมด้วยขบวนพาเหรดจะเริ่มจากบริเวณหน้าโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทเข้าสู่ถนนทวีวงศ์ผ่านถนนบางลาดและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองท่ามกลางสีสันแห่งความหลากหลายการแสดงดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์จากเครือข่าย LGBTQ+ภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและภาคประชาชนจากหลากหลายกลุ่มในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้งานภูเก็ตปราดเฟสติวัล2026ถือเป็น1กิจกรรมสำคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองป่าตองและจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งต่อพลังแห่งการยอมรับและการเคารพในความแตกต่างพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนประชานุเคราะห์และถนนทวีวงศ์ในช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 นในเวลาที่7มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม

0: เทศบาลตำบลบราวัยจัดอบรมการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างโอกาสสร้างรายได้สู่ชุมชนนายเทมส์ไกทัศนายกเทศมนตรีตำบลราวัยเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลราวัยจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราวัยหลักสูตรการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ที่หอประชุมพรหมเทพโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลราวัยเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับการจัดอบรมเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การนำวัสดุและสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอาทิโต๊ะอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนและวัสดุจำเป็นต่างๆมาประดิษฐ์เป็นพวงหรีดในรูปแบบสร้างสรรค์ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานแล้วยังสามารถส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับหรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างคุ้มค่าทั้งนี้การทำพวงหรีดจากวัสดุใช้ประโยชน์ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งในการลดความสิ้นเปลืองลดปริมาณขยะจากพวงหรีดแบบดั้งเดิมและส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลราวัยต่อไปปิดท้ายกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ชูอัตลักษณ์ทุเรียนพื้นบ้านส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอถนังจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์ของทุเรียนพื้นเมืองสาคูผลไม้ขึ้นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และความบันเทิงภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการประกวดที่น่าสนใจมากมายอาทิการแข่งขันจับปลาโดยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสาคูโรงเรียนบ้านนายทอนและโรงเรียนวัดมงคลวรารามรวมถึงการแข่งขันจับปลาจากตัวแทนหน่วยงานองค์การต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองจากตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสาคูโดยใช้วัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นได้แก่น้ำพริกยำกุ้งสดปลาแดดเดียวทอดหยวกกล้วยผัดเคยและแกงเลียงผัดเหมียงซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชาวสาคูได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดสุดยอดทุเรียนบ้านสาคูในหลากหลายประเภทได้แก่ประเภทรสชาติหวานขุ่นเนื้อเยอะประเภทรสชาติหวานมันประเภทผลสวยประเภทเนื้อแห้งและประเภทเนื้อสีทองเพื่อคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีและส่งเสริมมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ผู้ร่วมงานยังสามารถลุ้นรับรางวัลมากมายทั้งทุเรียนบ้านสาคูต้นทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตรการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและร่วมชิมเมนูพื้นบ้านขึ้นชื่ออย่างข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกระทิบ้านสาคูที่หาชิมได้เฉพาะในพื้นที่ตำบลสาคูเท่านั้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้จัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทตบพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาผู้องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยคราวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะสูญดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภาพแห่งชาติไทยค่ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
9: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
10: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
11: ก็ขาพุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
10: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดพุ่นได้ยังไงนี
11: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารกพื้นที่ป่า
10: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
11: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาควงอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาควงอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยพบกับการแข่งขันจับปลาการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตการประกวดสุดยอดทุเรียนบ้านสาคูชมนิทรรศการด้านการเกษตรลุ้นรับทุเรียนบ้านสาคูต้นทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและของรางวัลอีกมากมายพร้อมอิ่มอร่อยกับข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิและชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังเที่ยวชิมชมและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูและอย่าพลาดไปร่วมงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกวานโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639 1126อีกสักครู่มาติดตาม3 นาทีกับอัยการแผ่นดิน

0: อกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ึงมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและเรื่องที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่บัญชีม้านั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการหลอกลวงโดยกลุ่มแก๊ง call center ยังคงระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยของเรายิ่งไปกว่านั้นวิธีการหลอกลวงยิ่งมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายและค่าเสียหายนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นและโดยปกติแล้วค่ะบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายนั้นกลับไม่ใช่บัญชีธนาคารของผู้หลอกลวงโดยตรงแต่กลับเป็นบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดออกมาเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายหรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองและเมื่อเงินของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดหนึ่งค่ะจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดต่อไปและยิ่งเงินดังกล่าวถูกโอนไปมากทอดมากเท่าไหร่ความยากในการติดตามกลับคืนมาสู่เจ้าของยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมีพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเพื่อเอาผิดผู้ที่เปิดบัญชีม้าโดยกำหนดว่าผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีม้าโดยที่รู้หรือแม้กระทั่งควรรู้ว่าบัญชีของตนจะถูกใช้ไปในการกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขายบัญชีม้านั้นจะปฏิเสธว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้เสียหายก็ตามแต่ตนเพียงแค่ขายบัญชีดังกล่าวให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่จากคำพิพากษาของศาลฎีกาในปัจจุบันได้เห็นว่าบัญชีธนาคารเป็นเอกสารส่วนบุคคลซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ควรจะนำไปให้ผู้อื่นใช้ดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีม้าและนำบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้โดยแลกกลับประโยชน์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงเป็นกรณีที่ศาลมองว่าควรรู้หรือรู้ว่าจะถูกใช้ในการกระทำความผิดนั่นเองค่ะนอกจากที่จะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วศาลยังมองว่ายังเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดข้อหาต่างๆอีกด้วยซึ่งผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดใดจะต้องได้รับโทษอีก1ใน3ของการกระทำความผิดนั้นค่ะเงินที่เจ้าของบัญชีได้มาเพียงเล็กน้อยจากการขายบัญชีนั้นย่อมไม่คุ้มเลยกับโทษทางอาญาที่ทั้งมีโทษจำคุกและโทษปรับยิ่งไปกว่านั้นโทษปรับยังมีจำนวนสูงกว่าสิ่งที่ได้รับจากการขายบัญชีอีกด้วยดังนั้นหากผู้ชมทุกท่านได้รับการติดต่อให้ขายบัญชีแล้วอย่าลืมพิจารณาถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองรวมถึงสังคมไทยของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ายการรับวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับวันเดินข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ปรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเพจ Facebook สวทภูเก็ต PRD

ไม่อ้วนปลอดโรคบริโภคพอเพียงหลีกเลี่ยงหวานมันออกกำลังกายคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันส

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลพุทธศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ปุณเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอสก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอสและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกติกาแก้ไขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ใน mandate กรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
5: บรรยากาศการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องด้วยนางสาวยุทธาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
6: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
5: ขณะที่นางจิตยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
7: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
5: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 นกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุรินทร์ปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
8: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบพร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
8: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปลงมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดสภาพสมดุลนะครับผมคิดว่าในเรื่องเลนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการไว้ครับ
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emission เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิดEGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
10: นางคงสวัสดิ์นิรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจําในเร็วๆนี้สําหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันไปที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุขรสมบัติรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้อย่างต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ออกแม่พระธรณีจวันวันดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
13: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอสอเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจอีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: เดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะลูกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้มาตัวมคุยกับใครอ่ะ
10: โหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
9: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี่
9: การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์เฮ้ยไปอย่างแล้วเหยียบมิเลยสิพี
12: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
13: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
7: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
11: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
7: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับรายการมองอันดามัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบล่วงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับสู้อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอากาศในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญแล้วก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุงถ่ายเมืองตะกั่วปานแล้วก็อำเภอคูระบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองทอมกอลันตาเนื้อคลองแล้วก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
อีกทั้งให้จัดเตรียมซุ้นพักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาพูดคุยบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกจุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อำพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025วอล์กฟอร์ฮาร์ทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษณ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอชและครอบครัวก็ทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพจกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569ก็ทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวิดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบข้อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปัตตภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุฤทัยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
5: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายเมื่อผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลคันสุดจะกลั้น

0: ตาน้อมน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอาสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอาสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าวนอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโอแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คับโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในประเภทหญิงเดียวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุคมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน13ล้าน7แสนบาทติดตามได้จากรายงาน
4: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลโรมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผ่านิคาดนาครายงาน
3: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

จำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณวุฒิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เมินว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างเรื่องอะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แววเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถามของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันลับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดไกลมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจนลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนหนีไฟสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคอยก้มๆเงยๆที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผงเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแนงไม่เป็นท่าผมก็จรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราธิพงศ์ซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเลือกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะๆงะๆจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

1เดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยชุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวจะทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่พี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้มั้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูอ่ะไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจาก

เฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอ้คนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำสูญเปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับผมเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

ัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมออกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลั่นนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเขาแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเป็นคนที่

ดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พ่อคุณจะเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

ณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
5: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเก็บมังกร EP3 ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิสัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
6: นายธนสารจันทราโชติหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชนสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24นาฬิกา ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
7: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรสัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
9: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
8: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
12: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
11: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
12: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
11: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันจบ3มิถุนายนมงคลมากเนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาชโลมขวัญชโลมใจไทยประชาได้ชมชื่นพระกฤษดาบารมียามยนต์องค์เคียงคู่พระภูเบศสมเป็นยอดอัคคเรศพิเศษสีทรงงานราชองครักษ์พระจักรีทุกกิ่นที่ราชทั้งของทรงครองใจขออำนาจเทวฤทธิ์ทุกทิศสถานดลบันดาลพรพัดนิรัติสัยให้ทรงพระเกษมสำราญนิรันตรายเคียงทะไทยทำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบุญชูจันทร์วงศ์อธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง
1: Listing to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
2: under the Government Development Cooperation Department on FM 96.5 MHz.
1: Right now, you're with me, Beb Tonight, bringing you new information entertainment
2: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together right here on Beb Tonight.

0: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมสรรพากรดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าหนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัด กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: คณะดนตรีหลายเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีหลายวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6 หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6 หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้ สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
8: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาและอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีชัดชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บายก็เจอกันแล้วรอบนึงเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสดค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยงูสวัสดผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้เม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวอริเซล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอีสุอีใสก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายเนี่ยมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเน
3: า
4: ะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมอาจารย์หรือว่ามันจะเป็นเส้นประสาทเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้น ที่เดิ
3: ม
4: มันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นแ
3: หละมันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
4: ใช่ค่ะ
3: มันก็จะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
4: ใช่ค่ะซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆเนี่ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะท
3: ี
4: นี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บแปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยด์อะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป็นงูสวัดแถวแถวใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ย นะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอ่ะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
3: ี
4: น
3: ี
4: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ1เลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะพูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยากเราก็ต้อง
3: พยายามต้องพยายาม
4: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะอาจจะสมาธิธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
3: ้
4: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
3: ตก
4: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่ายค่ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผ่นปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโคเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินอ่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอ่ะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโคเวียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายองนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเฉลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าหาลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาบอกว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพยายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆ นะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโคเวียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่านะคะซึ่งอะไซโคเวียเนี่ยจะไม่มีผล ในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คือไอเซลล์เนี่ยจะไปเก่งตอนที
3: ่
4: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้วมันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะเป็นมันจะมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีลิสต์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยแม้เวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญานะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอะนะคะจะจากเชื้อหรือจากไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอ่ะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพรูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยคือหนูไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีฤทธิ์สมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็พบว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
3: โอ้นะคะดีจังครับ
4: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไพรูเบตนะคะเป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
3: คือบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
3: ค
4: ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5 ครั้งใครจะมีวินัยในการทาบ่อยวันนั้นก็
3: แล้วแต่ยิ่งบ่อยยิ่งด
4: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพรพูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้ายาไพรพูเบตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโคเวียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะแต่ยากินยาฉีดเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอะไซโคเวียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็น เป็นงูสวัสดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอะไซโควียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวมันทิ้งความปวดระยะนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรเงี้ยนะคะโบบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2 เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปของบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะเพราะว่า
3: ไม่ตาย 100%
4: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
3: ้
4: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอะไซโควียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแต่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะวันนี้ก็ม
3: ี
4: มาฝากก
3: ัน
4: เท่าน
3: ี้
4: ค่ะ
3: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัสดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บหนึ่งนะดื่มน้ำนิดหนึ่งรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์02-290-0473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ02-290-0473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศรนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้แต่ว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศรตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ดข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
2: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
4: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
5: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
2: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
4: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
6: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
7: แล้วลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
8: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
9: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
7: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลาสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
8: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศแกครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: ท่านนายกค
0: ่ะเชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับเป็นวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้อง
10: ต้องดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ฮามากมากอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
0: ยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
0: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณตะลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
0: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ถามค่ะเป็นงูสวัสดมา6-7 เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยาย
11: อ
10: ทุกวัน
11: ค่ะจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อปีกาปาลินน่ะค่ะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะได้หนักทานตรงนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวปีกาปาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวในขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
11: ค
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอเป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
11: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาวยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพรีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: ก็
11: ใน
10: กลุ่มที่เม็ดเหลืองใช
11: ่
10: ไหม
11: คะใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
11: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
11: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงนึงประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกยูโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามินดีเนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอดได้ไหมคะแต่ต้อง
11: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกไม่ปวดไป
11: ถ้าเราทาพยายอดอย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะ
10: แล้ว
11: ก็ดูตามอาการไปเอง
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
12: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหมอ๋อ
11: ค่าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
12: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ค่ะเข้าใจ
12: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
12: โชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีครับอยากจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันครับ
12: เชิญครับ
13: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
11: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ 2-3 ครั้งค่ะก็คือตกวันหนึ่งพันถึงพันห้านะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ย เขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
13: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
11: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
13: ผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับพริกไทยดำเนาะแต่เขาไม่ได้บอกมีกรรมก็บอกถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอีกต้องเฟ้ยก็บอกใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องเท่าอย่างนี้แต่ว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
11: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเนาะก็ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
13: ครับ
11: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
13: มา
11: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาลดข้อค่ะก็จะไม่ได้เกี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียวๆค่ะ
13: ครับแล้วตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
11: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ํามันพวกน้ํามันหอมระเหยที่ทําให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ํามันละลายในน้ํามันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทําให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทําให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
13: หมายว่ากินเรากินหลังอาหารแป๊บหนึ่งกินอาหารทันทีเลยใช่ไหมครับ
11: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค
13: ่
11: ะ
13: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกันเนาะ
11: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค่ะ
13: อ๋อช่วยย่อยฉะนั้นนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้
11: ดูดซึมด้วย
13: ครับแล้วในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเงี้ยครับที่ว่า
11: ใช่ใช่ค่ะ
13: เขาบอกว่าลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็พวกนี้ไปจัดการนะ
11: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
13: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้ได้หลายๆอย่างเนี่ยก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
11: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
13: อ๋อนี่ถ้าคนไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้ไหมครับไม่เคยทำ
11: กันได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
12: อ
11: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะก็ตักเม็ด2เม็ดได้อยู่ค่ะ
13: อ๋อแล้วอันนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
11: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
12: ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็
11: อ
12: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย
11: ์คนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: ใช่ครับ
11: ใช่ค่ะ
13: เพราะฉะนั้นอย่าง
12: นี้อร่อยด้วย
13: อย่างนมที่เราเอานมกล่องนมอะไรมานี่แล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแต่ถ้าฟืนใส่ลงไปนี่น่าจะช่วยได้เยอะนะ
11: ใช่ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย
13: ่
11: างเง
13: ี้
11: ยค
13: ่
11: ะ
13: อ๋อพอได้แล้วฮะเอาทานได้ทุกอย่างฮะ
11: ค
13: ่
11: ะ
13: ขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
12: ครับโชคดีครับขอบคุณมากคร
13: ับ ขอบคุณมากครับ
12: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะ
14: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีนะคะผ่าที่ศิริราชซ
11: ึ่
14: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ตอนนี้โทรไปฟอลโล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอัลตราซาวด์อีกครั้งนึงดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
11: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
14: มุมเต้านมค่ะข้างฝา
11: หมายก็อ๋อหมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
14: ไม่ค่ะ
11: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันก็อาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะนี่การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัด

0: เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
1: ต้มก็คือ
0: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
1: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้
0: มมันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจสัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้ว1เช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรมั้ยถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินหยุดไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะนั้นมันมีอาการเป็นแผลซึ่งแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินแล้วฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากเลยอ่ะกว่าจะได้ทีก็ตีสามครึ่งค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอะฮะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกโรคผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่โรคผิวหนังท่านก็ให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่านี้ใช่ไฟลามทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดๆขึ้นมา1เม็ดใช่นั่นน่ะนั้นค่ะ
0: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขานี่มันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ตอนนี้ค
0: ่ะดีขึ้นหนวดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
1: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
0: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะต่อมน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
0: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโรคคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกนี้ค่ะจริงๆภูมิคุ้มกันอ่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเนี่ยค่ะ
2: สองนาทีสุดท้าย
0: ดูจากลักษณะ

0: ษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดี
1: ค่ะ
0: ก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแต่ก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
1: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วอาจารย์แนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย
0: ์ค่ะค่ะ
2: ครับ
1: จบค่ะ
2: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะ
2: ส่งอาจารย์นากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์นามากครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์ผู้เบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของไปพุเบศมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงป่าดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอีได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
4: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
8: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกันโก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงรอบๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนกล้าวในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบนึงที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์นี้เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7โมง45หรือ8โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอ้การตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ย ก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทยพลัสก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทยพลัส .com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: ุณฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาถเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมา

ก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางส

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ